0: ทำรอเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพระประธานพุทธมณฑลรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพลผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเป็นผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่21ประจำปี2569ระหว่างวันที่25ถึง28พฤษภาคมนี้ณเมืองอูซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนอนุมัติให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและคณะพระสงฆ์รวม4รูปไปปฏิบัติศาสนกิจณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานกับวัดไทยทั้งในและต่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคแห่งสันติโดยส่วนกลางจัดกิจกรรมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทำบุญตักบาตรแสดงพระธรรมเทศนาพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์
1: นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10 โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน200,000,000,000 บาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3 คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบการขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบรางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสโดยจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1 ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของรำรำขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุส ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
14: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ถิรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ชนะวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณชารัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 น.นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทละสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศส ใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 น.

0: กอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรและเวลา 22:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1 นาฬิกา 55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 53 เซนติเมตรเวลา 15 นาฬิกา 46 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 10 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18 นาฬิกา 38 นาที
1: 1 นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: กระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
5: วิกฤตพลังงาน
0: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
8: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมล์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
9: ครับตอนนี้ก็ ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับก็กรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
8: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
9: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับเนี่ยเราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
8: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
9: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับ รือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการผวาผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
8: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติส
9: ุ
8: ดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
9: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
8: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรชลพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
9: ขอบคุณครับ
8: สว
9: ั
8: สดีค่ะ
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
12: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิติประภาลิ้มรทีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานคร ระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
13: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จำเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต็อกน้อยลงเราก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
12: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
14: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้สินเนี่ยขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าสินไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าสินไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสินโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
12: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
17: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
16: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
17: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอยู่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
16: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
18: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
19: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์การส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
18: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
20: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
21: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
22: ผมไม่ดีครับตอนที่ผมไปรับผิดว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพก ที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้าจะมีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครเป็นพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับไปการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมาย
21: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
1: คนที่จะทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นผู้ตายเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้กล้าชายต้องเอาชีวิตเป็นสิ่งเอาร่างกายเป็นสิ่งกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองต้องหยุดนิ่งแค่นี้
21: กระบวนการดำเนินคดีนายหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี
3: ้แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

รายการเสียงปัญญา Voice of Wisdom กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุราผู้ดำเนินรายการจะอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและน้องๆสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตคุณผู้ฟังคะหวังว่ารายการเสียงปัญญาซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ดำเนินชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขนะคะในทุกๆวันของชีวิตอาจารย์เชื่อว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปนั้นคุณผู้ฟังคงจะได้พบกับประสบการณ์ต่างๆในชีวิตทั้งในแง่ความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างซึ่งทำให้คุณผู้ฟังมีสุขบ้างทุกบ้างคลาดเคล้ากันไปนะคะแต่อย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปขอให้คุณผู้ฟังมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ค่ะคิดถึงแต่สิ่งดีๆไว้นะคะและเรียนรู้ที่จะขอบคุณทุกสิ่งในชีวิตตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีและเรื่องไม่ดีให้เราขอบคุณในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราก็จะได้พบกับความสำเร็จในชีวิตที่รอเราอยู่ทุกขณะของการเดินทางของชีวิตค่ะและนั่นหมายถึงก้าวเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณผู้ฟังปรารถนาค่ะคุณผู้ฟังคะชีวิตคนเรานั้นมีสุขและทุกข์คลุกคล้ากันไปค่ะและชีวิตเราก็ต้องเดินต้องก้าวต่อไปแต่จะก้าวต่อไปโดยไม่สะดุดหยุดลงหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคเลยนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะในโลกของความเป็นจริงปัญหามีอยู่ทุกที่ในโลกนี้ค่ะและเราก็ไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเราจะพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างและปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่อาจรู้ได้เช่นกันค่ะมีคำถามมากมายนะคะคุณผู้ฟังจากผู้คนที่ถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการหนทางเครื่องมือที่จะนำเราไปสู่ความสุขทำอย่างไรจึงจะดำเนินชีวิตให้มีใจที่เปี่ยมสุขมากกว่าการใช้เวลาไปกับใจที่เปี่ยมไปด้วยความทุกข์ค่ะไม่ดีเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังและวันนี้นะคะอาจารย์จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับข้อคิดดีๆในเรื่องนี้ค่ะเรื่องของใจที่เปี่ยมสุขค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากทีมงานเสียงสันติที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังกันก่อนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะการที่คนเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างสุขสบายนั้นเป็นไปได้หลายทางเราอาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคกีดขวางทางชีวิตของเราแต่เราต้องข้ามและผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะแล้วเราจะพบกับความสุขทุกอย่างอยู่ที่ใจอย่าให้ใจของเรารู้สึกหวาดกลัวแต่ให้เรายิ้มสู้ค่ะไม่ว่าเราจะเป็นคนยากดีมีจนแต่เมื่อเรามีชีวิตก็ต้องอยู่ด้วยความหวังนะคะให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต่อสู้เอาชนะสิ่งไม่ดีต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอย่าพ่ายแพ้เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่อยู่เพื่อทำสิ่งดีๆทำความดีมากขึ้นค่ะอีกทั้งให้เรามีใจที่เมตตากรุณาแล้วชีวิตของเราจะเต็มล้นไปด้วยความสุขความชื่นบานให้เราไปฟังประสบการณ์ของน้องๆกันนะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาน้องๆมีช่วงเวลาของใจที่เปี่ยมสุขหรือใจที่เต็มล้นไปด้วยความทุกข์มากกว่ากันค่ะขอให้น้องช่วยแบ่งปันถึงสาเหตุที่ทำให้น้องๆเป็นเช่นนั้นค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียงแห่งความคิดค่ะ
1: ช่วงเสียงแห่งความคิด
2: ผมมักจะมีเวลาที่เป็นทุกข์มากกว่าเวลาที่มีความสุขครับเนื่องด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่คิดมากนะครับเวลามีเรื่องอะไรที่ลำบากใจเนี่ยผมก็จะเอามาคิดนะครับมาเก็บไว้ในใจนะครับแล้วก็คิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นครับจนทำให้ผมเป็นทุกข์ส่วนเวลาที่ผมมีความสุขที่น้อยเนี่ยเพราะว่าผมมักจะได้มาแล้วเนี่ยผมก็จะมักคิดถึงเรื่องที่เป็นทุกข์มักจะคิดว่าความสุขอยู่กับเราไม่นานแต่ความทุกข์อยู่กับเรานานครับ
3: ถามถึงช่วงเวลาที่เปี่ยมสุขไม่ว่าเวลาจะมีสุขหรือว่ามีทุกข์เกิดขึ้นในใจก็ตามตัวเราเองแล้วเนี่ยนะคะก็เลือกที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขค่ะถ้าใจเราแข็งแรงสุขภาพจิตก็แข็งแรงคนรอบข้างก็แฮปปี้ค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้ใจแฮปปี้มากๆก็คือช่วงเวลาที่เราแล้วก็ลูกๆได้อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันใช้ช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันกับลูกก็ถือว่ามันคุ้มค่าแล้วก็มีความสุขที่สุดเลยค่ะ
4: ใจที่เป็นทุกข์ครับเพราะว่าเราพยายามที่จะทำให้คนรอบข้างเราพอใจเรายึดติดกับความคิดแบบนี้ครับมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์นะครับก็คือพยายามที่จะทำให้คนอื่นนะมาสนใจเรามารักเรามายอมรับเราอะไรเงี้ยครับเราก็พยายามที่จะแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นซึ่งเรายึดติดกับไอ้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขครับ

คุณผู้ฟังคะได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆกันไปแล้วนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเขียนรีโทรเข้ามาแบ่งปันให้ทีมงานรับทราบกันบ้างสิคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000จะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426 54ค่ะทางทีมงานเสียงสันติได้จัดทำโดยรวบรวมรายการวิทยุเสียงแห่งปัญญานะคะในรอบปีที่ผ่านมาในรูปแบบของ CD MP3 ค่ะไว้ให้คุณผู้ฟัง1แผ่นจะประกอบไปด้วย52ตอนค่ะคุณผู้ฟังทีมงานจะจัดส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะก้าวต่อไปของชีวิตเราไม่อาจรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นก้าวแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวค่ะอะไรที่ทำให้คุณผู้ฟังเป็นทุกข์ใจข่มตานอนทีไรก็ไม่ค่อยจะหลับกับเขาก็สลัดมันทิ้งไปนะคะมันอาจจะยากค่ะที่จะทำแต่พยายามและพยายามนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าความสุขและสันติสุขในใจนั้นมีจริงค่ะและสามารถเกิดกับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญชีวิตท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากได้ค่ะผู้คนมากมายในโลกนี้นะคะต้องประสบปัญหากับความผิดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นดังหวังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นค่ะซึ่งสร้างความบอบช้ำจนทำให้ใจของเราต้องจมอยู่กับความทุกข์ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะความทุกข์นั้นมันก็ไม่เคยทำให้ใครต้องหมดสิ้นความหวังเลยนะคะหรือหมดสิ้นพลังและกำลังใจเพียงแค่มันเป็นความเป็นจริงของชีวิตที่เราต้องเผชิญค่ะแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอะไรอีกมากมายกว่าจะถึงวันนั้นนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเสียงปัญญาอยู่นี้มีความรู้สึกเหนื่อยล้าในชีวิตท้อถอยหมดแรงกายแรงใจเขียนจดหมายมานะคะหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานเสียงสันติค่ะทีมงานมีหนังสือข้อความหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่จะดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญาเพื่อชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้นะคะยังมีข้อคิดข้อแนะนำในรูปแบบของซีดีดีวีดีที่พร้อมจะส่งไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยล่ะค่ะโดยที่คุณผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะทุกจดหมายทุกข้อความทุกเสียงที่ติดต่อเข้ามาทีมงานมีของที่ระลึกส่งไปให้ค่ะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข053-242-654ค่ะช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังไปฟังข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่ใจที่เปี่ยมสุขกันค่ะซึ่งหยิบยกมาจากบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีค่ะไปฟังกันค่ะในช่วงเสียง

0: นักบุญฟรังซิสอัสซีซีข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อสร้างสันติที่ใดมีความเกลียดชังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรักที่ใดมีความเจ็บแค้นให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัยที่ใดมีความแตกแยกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคีที่ใดมีความเท็จให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริงที่ใดมีความสงสัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อที่ใดมีความสิ้นหวังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวังที่ใดมีความมืดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่างที่ใดมีความเศร้าโศกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดีเบิกบานใจข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทามากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทาเห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจรักผู้อื่นก่อนและมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้าผู้ที่ให้เท่านั้นจะได้รับความอิ่มเอิบยินดีผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้นจะพบตนเองในทางสันติผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้นจะได้รับการอภัยโทษดังนี้เมื่อเราตายจะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์ชั่วนิรันดร
1: คุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีท่านเป็นนักบุญคาทอลิกชาวอิตาเลียนค่ะท่านมีเมตตาสูงมากนะคะคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วคงรู้สึกซาบซึ้งใจในการที่จะมีพลังในการทำสิ่งดีๆให้คนรอบข้างคนในสังคมกันนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเรานั่นแหละค่ะเราผู้ให้จะเป็นคนที่มีความสุขค่ะบทภาวนาดังกล่าวเป็นบทภาวนาของคริสตชนผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะคะแต่ก็ทราบมาว่ามีผู้คนจำนวนมากมายค่ะคุณผู้ฟังที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์หรือแม้แต่ผู้เชื่อในพระเจ้าที่ไม่ใช่คาทอลิกก็นำบทภาวนานี้มาอ่านเพื่อหนุนใจให้กำลังใจและสร้างพลังให้กับตัวเองด้วยการทำความดีสร้างสันติรักผู้อื่นไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะขอให้เราดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่สร้างสันติเหมือนบทภาวนานี้นะคะและแน่นอนค่ะหัวใจของเราจะเป็นหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะช่วงนี้อาจารย์มีเคล็ดลับมาแบ่งปันในการดำเนินชีวิตให้ใจเปี่ยมสุขมากกว่าเปี่ยมทุกข์นะคะก็มาจากคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมที่ผ่านพ้นมาแล้วและน้อมตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกไว้จากเบื้องบนให้เราไปรับคุณผู้ฟังคะคำสอนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนเราว่าให้เราลืมสิ่งที่เราเผชิญในอดีตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจากผู้อื่นหรือตัวเราเองไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะว่า

ให้เราตั้งมั่นและจดจ่อไปที่เป้าหมายซึ่งเราได้กำหนดไว้โดยไม่วอกแวกหรือไม่หวั่นไหวนะคะสำหรับคริสตชนแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราจะอธิษฐานมอบเรื่องราวแผนงานที่เรามีอยู่วางไว้กับพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์จะช่วยเราและนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่แท้จริงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จค่ะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าใจของมนุษย์กะแผนงานของเขาแต่พระยาเวจะทรงนำย่างเท้าของเราซึ่งพระยาเวในที่นี้ก็หมายถึงพระเจ้านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะคริสเตียนเราเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งดีๆใดๆก็ตามนะคะในชีวิตเราจะต้องบากบั่นมุ่งมั่นทำให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายค่ะแล้วรางวัลที่เราจะได้รับจากการถึงเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรแน่นอนค่ะก็คงจะไม่ใช่รางวัลตามกระแสของชาวโลกที่มุ่งมั่นจะไขว่คว้ากันนะคะเช่นลาภยศสรรเสริญบารมีแต่เป็นรางวัลที่คริสเตียนเราล้วนแต่มีความเชื่อว่าเราจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ค่ะนั่นหมายถึงพระพรมากมายจะหลั่งไหลลงมาสู่ชีวิตของเราค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะหากการดำเนินชีวิตและเป้าหมายชีวิตของคุณผู้ฟังยังไม่ชัดเจนยังขาดเข็มทิศนำทางให้คุณผู้ฟังพบกับความสำเร็จและความสุขแล้วคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรคุณผู้ฟังอธิษฐานสิคะอธิษฐานขอมอบเรื่องราวและชีวิตของคุณผู้ฟังไว้กับองค์พระเยซูคริสต์ตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปกับพระองค์แล้วพระองค์จะทรงนำก้าวต่อไปของคุณผู้ฟังไปในทางที่มั่นคงปลอดภัยและพบกับความสมหวังความสำเร็จในที่สุดค่ะหากเราได้เชื่อและวางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำทางในชีวิตของเราพระองค์ทรงสัญญาที่จะมอบสันติสุขให้กับเราค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นอย่าให้หัวใจของเรานั้นเป็นทุกข์และอย่าให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่ขยาดด้วยความกลัวในการก้าวเดินต่อไปนะคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานความเข้มแข็งและกล้าหาญให้เราค่ะได้เวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังที่จะพาคุณผู้ฟังไปฟังข้อคิดคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันค่ะไปฟังกันค่ะในช่วง Proverbs of the Day ค่ะ
1: ช่วง Proverbs of the Day
2: อย่าคิดริษยาคนชั่วหรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขาเพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทารุณและริมฝีปากของเขาพูดการประทุร้ายจากพระธรรมสุภาษิตบทที่24ข้อที่1ถึง2

คุณผู้ฟังคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วค่ะหวังว่าสาระเรื่องราวในวันนี้จะช่วยคุณผู้ฟังและน้องๆได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของตัวเองซึ่งจะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะว่าในแต่ละวันของการใช้ชีวิตนั้นคุณผู้ฟังมีหัวใจที่เปี่ยมสุขหรือเต็มไปด้วยความทุกข์มากกว่ากันค่ะรายการเสียงปัญญารายการที่เป็นเสียงที่จะนำคุณผู้ฟังให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายและเต็มล้นไปด้วยคุณค่าทางปัญญามีความยินดีนะคะที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ในหัวข้อเปี่ยมสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุมซองด้วยนะคะว่ารายการเสียงปัญญาค่ะหรือส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454และหมายเลข0532606627ค่ะทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้ค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังทางทีมงานเรายังมีบทเรียนมากมายที่มีเนื้อหาที่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังสามารถเรียนได้นะคะผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเป็นเครื่องมือของสังคมของประเทศชาติและสำหรับคริสตชนก็เป็นเครื่องมือของพระเจ้าค่ะในการสร้างสันติขอปิดท้ายรายการด้วยการอ่านบทภาวนาของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีอีกครั้งนะคะข้าแต่พระบิดาขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อสันติที่ใดมีความเกลียดชังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรักที่ใดมีความเจ็บแค้นให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัยที่ใดมีความแตกแยกให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคีที่ใดมีความเท็จให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริงที่ใดมีความสงสัยให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อที่ใดมีความสิ้นหวังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวังที่ใดมีความมืดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่างที่ใดมีความโศกเศร้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดีเบิกบานใจข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทามากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทาเห็นใจผู้อื่นมากกว่าจะรับความเห็นใจรักผู้อื่นก่อนและมากกว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้าผู้ที่ให้เท่านั้นจะได้รับความอิ่มเอิบยินดีผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้นจะพบตนเองในทางสันติผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้นจะได้รับการอภัยโทษดังนี้เมื่อเราตายจะได้ไปสู่พระราชัยของพระองค์ชั่วนิรันดรวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันตินะคะกับเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
2: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดภัยและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี
12: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก พื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดตราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หืออันตรายยังไงล่ะครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
6: ปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับวันนี้เรามาพบปะเจอกันก็ตรงกับวันอังคารที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ต้องกราบขอประทานอภัยท่านผู้ฟังทุกท่านนะวันนี้เข้ารายการช้าไปครึ่งชั่วโมงท่านผู้ฟังครับ วันนี้ฝนตกโปรยปลายแต่เช้านะครับ แล้วก็ผมเองก็มัวแต่ให้คำปรึกษา นิสิตนะครับเพลินและลืมเวลาท่านผู้ฟังนะฮะมารู้ตัวทีนึงอ้าวมัน9โมงแล้วเลยรีบมานะฮะรีบมาก็เข้ารายการช้าไปนิดหนึ่งนะฮะก็คงจะให้อภัยกันนะครับวันนี้เช้านี่ท่านผู้ฟังครับฝนโปรยปลายท้องฟ้าในมืดครึ้มเลยท่านผู้ฟังนะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับนะเอานะครับวันนี้ก็มานะครับตัวเนื้อหารายการของเราเช่นเดิมนะนะครับนึงก็ขอประทานอภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะฮะก็กราบทักทายนะครับทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับนะฮะที่ขอบพระคุณท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับรับชมรับฟังกันนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกสายชมพูนะฮะท่านก็ไม่ได้มาจัดรายการเพราะว่าจะทางสถานีท่านมีถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดนะครับก็ไม่ได้เจอกันนะฮะอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้ก็มาเจอกันในอาทิตย์นี้นะครับนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับแล้วก็มีของมาของดีมาฝากมาต้อนกันเช่นเดิมนะครับเป็นอนุทินพุทธศาสนสุภาษิต นะฮะมาฝากมาต้อนท่านผู้ฟังเป็นข้อคิดสะกิดใจนะครับวันนี้เป็นวันที่19นะครับวันที่19พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีพุทธศาสนาวันนี้เป็นท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรนะฮะนะครับโอ้อันนี้หลายท่านก็คงจะลืมกันไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเท้าเทพกษัตริย์นะเท้าศรีสุนทรนะครับนี่วันนี้นะก็มีพุทธศาสนสุภาษิตนะฮะที่เกี่ยวกับวันนี้ก็จะบาลีท่านบอกว่านะหิสัพเพสุฐาเนสุปุริโสโหติปันดิโตอิทธีปิปันดิตาโหติตัทธะตัทธะวิจักขณาอันนี้ภาษาบาลีนะภาษาไทยท่านบอกว่าบุรุษใช่ว่าจะเป็นบัณฑิตในทุกที่ก็หาไม่สตรีผู้มีปัญญาพิจารณาในเรื่องนั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้อ้าวเนี่ยท่านผู้ฟังก็เข้ากับวันเท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรเลยนะฮะนะครับหญิงแกร่งหญิงเก่งแห่งนะครับในอดีตของเรานะในอดีตของชาติไทยเรานะครับอันนี้ก็ประวัติก็ท่านผู้ฟังก็คงจะพอรับทราบมาแล้วนะท่านบอกว่าบุรุษใช่ว่าจะเป็นบัณฑิตในทุกที่ก็หาไม่นะครับบางทีเราก็ยกย่องให้ว่าบุรุษนี่เป็นบัณฑิตนะแต่จริงผู้ชายเราหรือบุรุษเนี่ยก็จะใช่ว่าจะฉลาดในทุกๆเรื่องนะฮะในทุกๆที่นะฮะบางทีผู้หญิงก็ที่มีปัญญาก็จะเป็นบัณฑิตได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังใจกับคุณสุภาพสตรีนะครับนั้นเราก็จะเห็นว่าผู้นำหลายประเทศหลายหน่วยงานองค์กรเนี่ยก็จะมีผู้หญิงเป็นผู้นำเป็นหน่วยเป็นผู้นำขององค์กรของประเทศนะฮะก็แสดงว่าผู้หญิงก็นะครับในพุทธศาสนานี่ก็ไม่ได้จำกัดสิทธิสตรีเพศนะครับให้ความสำคัญถ้ามีปัญญามีความสามารถก็สามารถเป็นผู้นำได้นะฮะก็มีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะครับท่านได้ประพันธ์นะครับเอาเนี่ยแหละเอาเหตุการณ์ในวันที่19พฤษภาในอดีตแล้วครับมาเป็นแต่งเป็นบทกลอนเอาไว้ท่านบอกว่าเปรก็ไกว
ดาบก็แกว่งแข็งหรือไม่ไม่อวดยิงหญิงไทยมิใช่ชั่วไหนไถถากตรากตรำไหนทำครัวใช่รู้จักแต่จะยั่วผัวเมื่อไรแรงเหมือนมดอดเหมือนกากล้าเหมือนหญิงนี่จะจริงเหมือนว่าหรือหาไม่เมืองถลางปางจะจอดรอดเพราะใครเพราะหญิงไทยไล่ฆ่าพม่าพ่ายแน่ท่านผู้ฟังนี่ครับก็เป็นวีรกรรมของนะครับท้าวเทพกษัตริย์นะนะครับท่านก็มาประพันธ์แล้วก็เข้ากับพุทธศาสนภาษิตนะฮะในวันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับแล้วก็ให้เราระลึกถึงในอดีตด้วยนะครับนะครับบรรพบุรุษของไทยเรานะฮะรักษาชาติบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับพระมหากษัตริย์นะครับต่างก็ปกป้องประเทศของเราไว้ให้ลูกให้หลานสืบทอดมาถึงพวกเราได้นะครับพวกเราก็ตระหนักนะครับในวีรกรรมกล้าหาญนะครับของบรรพบุรุษของเรานะฮะเราก็สืบสานรักษาสืบต่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากมาตอนในวันนี้นะครับวันที่19พฤษภาคมนะครับนะครับท่านผู้ฟังคิดได้รับฟังแล้วคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครับนะทางใต้นะครับใต้คลิปไลฟ์สดนะครับในเพจสวทบุรีรัมย์นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะฮะนะครับมาสู่นะฮะรายการของเราต่อไปนะครับก็ไล่ไปนะครับเลื่อนเพจนะฮะวันอาทิตย์ย้อนนู่นแล้วครับท่านผู้ฟังนะย้อนไปนู่นเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้นำเสนอนะฮะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมท่านผู้ฟังก็มีนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับกิจกรรมของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะวันที่อาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะครับเวลา 13:00 น.พระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านก็ได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประถมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและก็บริการสังคมนะฮะรุ่นที่72นะครับที่ห้องประชุมพระสุนทรธรรมเมธีนะฮะอาคารสังฆประชาสรรค์วิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตนะครับทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตนะครับได้ที่มีสิทธิ์นะโดยเฉพาะนิสิตนะครับที่มีสิทธิ์ปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคมรุ่นที่72นะครับทั้งเป็นนิสิตทั้งภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์นะครับก็เข้าร่วมกิจกรรมกันโดยพร้อมเพรียงนะครับซึ่งก็เป็นนิสิตถ้าเป็นนิสิตพระเนี่ยก็จะเป็น นิสิตที่จบนะครับจบหลักสูตรครบ4ปีแล้วนะครับในเรื่องของวิชาการนะครับในปีที่5เนี่ยท่านจะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเป็นพระก็จะจบช้ากว่านิสิตบรรณศิษย์คฤหัสถ์ปี1นะฮะเพราะว่าท่านจะต้องไปปฏิบัติศาสนกิจ1ปีในปีที่5นะครับแล้วถ้าเป็นนิสิตที่เป็นคฤหัสถ์ทั่วไปนะครับก็จะเป็นนิสิตชั้นปีที่3ท่านผู้ฟังนะครับปีที่3นี้ก็จะเริ่มบริการสังคมแล้วนะครับนะก็ในวันนั้นก็มาประชุมมาเข้าปฐมนิเทศนะครับเพื่อรับฟังนโยบายนะครับกฎกติกาต่างๆในการที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็บริการสังคมนะฮะถ้าเป็นมหาลัยข้างนอกก็เขาเรียกว่าไปฝึกประสบการณ์นั่นแหละครับไปฝึกงานนะฝึกงานนะครับเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันทางพระท่านก็จะไปท่านก็จะไปฝึกงานในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจของท่านแต่เป็นนิสิตคฤหัสถ์ก็จะไปบริการสังคมนะครับเป็นจิตอาสานะฮะไปฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกันนะฮะก็เพื่อให้นัก
ให้นิสิตของเราเนี่ยมีทั้งความรู้ความสามารถนะครับในการทั้งวิชาการทั้งความนะทั้งการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นนะครับกิจกรรมในวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับนะในวันเดียวกันนะครับก็มีข่าวที่น่ายินดีนะครับมีข่าวที่น่ายินดีนะมีข่าวที่น่ายินดีก็คือขอแสดงความยินดีนะครับกับนางสาวกุสุมาแหวนมุกศิษย์เก่าหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนวนะเนี่ยเกียรตินิยมอันดับ2นะครับวิทยาลัยสงขลาบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับเนื่องในโอกาสที่ได้บรรจุนะครับบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูนะและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งครูผู้ช่วยนะปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวนะสังกัดสำนักงานสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ตนะกระทรวงมหาดไทยนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นศิษย์เก่านะครับตอนนั้นเรามีหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับแต่เป็นสาขาการสอนนะท่านผู้ฟังนะสาขาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาในแนวต่อมาเราก็ปรับเป็นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตท่านผู้ฟังนะแต่ก่อนมันมีเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์ปัจจุบันนี้หลักสูตรนี้ก็ปรับมาเปลี่ยนชื่อเป็นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะครับนะก็เป็นศิษย์เก่าท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเอกคู่ท่านผู้ฟังครับนะการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาในแนวนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับศิษย์เก่านะนางสาวกุสุมาแหวนมุกนะครับนี่ครูเดียนะครูเดียชื่อเล่นเขาชื่อเดียนะครับก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูนะฮะผู้ช่วยนะครับนู่นเลยไปลงไกลมากนะไปที่นครเทศบาลนครภูเก็ตเลยท่านผู้ฟังนะครับนะในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แสดงความยินดีกับศิษย์เก่านะครับอันนี้ก็มาแจ้งท่านผู้ฟังในรัฐบาลได้ยินดีแสดงความยินดีด้วยกันนะครับนะก็เป็นคนบ้านบุรีรัมย์ของเรานี่แหละนะครับเป็นคนบุรีรัมย์ของเราแหละนะลูกหลานคนบุรีรัมย์ของเรานะฮะแต่ว่าก็ได้ไปบรรจุไกลนิดนึงนะครับก็ยังไงก็บรรจุไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องต่อไปก็อาจจะทำเรื่องโยกย้ายอะไรก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่ายินดีนะครับมาฝากมาบอกท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับเลื่อนไปดูข่าวคราวนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านสอบถามนะครับและท่านสอบถามปโทนะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตท่านผู้ฟังครับปีนี้ปโทของเรามี3หลักสูตรที่เปิดรับสมัครท่านผู้ฟังครับมีปโทพระพุทธศาสนานะครับพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็มีหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นในปีนี้2หลักสูตรท่านผู้ฟังฮะปโทนะก็มีหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาท่านผู้ฟังนะก็หลักสูตรและก็อีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับนะรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับอันนี้ก็อีกหลักสูตรนึงที่เราเปิดในปีนี้ท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่จบปตรีแล้วอยากเรียนต่อปโทนะปีนี้เรามีปโทให้เลือก3หลักสูตรนะครับท่านผู้ฟังนะฮะทั้งหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและก็หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์ก็จะเปิดทำการเรียนการสอนนะครับมาประมาณในเทอม2ท่านผู้ฟังนะเทอม2ของปีการศึกษา2569ก็จะตกอยู่ประมาณราวเดือนพฤศจิกายนนะท่านผู้ฟังนะส่วนวันที่ชัดเจนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งอีกให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเทอม2ก็อยู่ประมาณนั้นนะฮะดังนั้นผู้ฟังท่านใดที่มีความประสงค์จะเรียนนะครับจะเรียนต่อปโทจบปตรีแล้วอยากเรียนต่อปโทนะฮะก็ขอแจ้งเลยนะครับว่าหลักสูตรนะครับ2หลักสูตรที่เปิดใหม่นะครุศาสตร์มหาบัณฑิตการสอนการบริหารการศึกษากับหลักสูตรรัฐศาสตร์
มหาบัณฑิตนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์นี่จะเปิดทำการเรียนการสอนในเทอม2ปีการศึกษา2569นะครับนะท่านก็มีเวลานะช่วงนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่นะครับเปิดรับสมัครอยู่นะท่านใดที่มีความประสงค์ก็จะมาสมัครได้เลยนะครับส่วนหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนั่นก็เปิดทำการเรียนการสอนตามปกตินะครับตั้งแต่เทอมแรกของปีการศึกษา2569เลยนะครับนะปีนี้เราก็นะมีขยายนะครับปอโทเพิ่มนะครับ2หลักสูตรก็เป็น3หลักสูตรนะครับท่านฟังครับท่านใดมีความสนใจนะฮะก็เห็นว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยคนก็สมัครไว้เยอะพอสมควรนะหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตการสอนการบริหารการศึกษานี่ก็คนก็สมัครกันพอสมควรแล้วนะครับ30กว่าเลยนะฮะนะโอเคนะครับนะก็ขอประกาศตรงนี้นะครับทุกฟังครับท่านใดที่มีความสนใจจะมาต่อปอโทที่อยู่ในสมุทรลำนะครับเปิดแล้วนะฮะก็สมัครได้เลยนะครับนะจะไปสมัครรถตัวเองที่วิทยาลัยสมุทรลำนะก็ไปนะครับนะหรือท่านใดไม่สะดวกไปก็ สมัครตามลิงก์ที่ให้ไว้นะครับในเพจวิทยาลัยสมุทรลำนะนะปอโทนี่เขาจะมีการบริหารจัดการของเขาต่างหากนะท่านฟังนะฮะเขาจะมีจริงๆอยากให้ไปติดต่อตนเองนะฮะไปที่หลักสูตรเลยนะครับนะในเพจของวิทยาลัยสมุทรลำก็สามารถก็จะเน้นไปทางด้านปตรีนะครับเป็นหลักนะฮะส่วนปโทนั้นก็จะเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการของเขาต่างหากนะครับก็ไปสมัครด้วยตนเองได้นะครับนะหรือนะฮะสมัครที่ออนไลน์ก็ได้นะครับนะก็แล้วแต่ความสะดวกก็แล้วกันนะครับนะมีปัญหาสันใดสนใจขัดข้องประการใดมีอะไรที่จะสอบถามก็สอบถามมาได้ทางเพจนะครับเดี๋ยวก็จะมีแอดมินให้บริการตอบคำถามนะครับถ้าแอดมินตอบคำถามไม่ได้ก็จะให้เบอร์โทรนะครับที่ท่านสามารถที่เขาจะให้สามารถให้คำตอบท่านได้นะครับนะอันนี้ก็ตามความสะดวกนะครับเมื่อวัน2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่14พฤษภาคมนะครับวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการนะครับพระศรีปริยติธาดานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะผู้อำนวยการวิทยาลัยสมบูรณ์รามเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายนะครับให้บุคลากรนะครับบุคลากรของวิทยาลัยสมบูรณ์รามเนี่ยนะฮะเข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นการตรวจสอบรายงานการเงินนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะสำหรับปีสิ้นสุดนะครับวันที่30กันยายน2568นะครับณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะฮะวิทยาเขตสุรินทร์นะครับนะก็บุคลากรที่ไปเนี่ยก็มีอยู่4ท่านด้วยกันนะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.วิรัติภูทองเงินนะฮะรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยนางสาวปปิญญพัฒน์ผาแดงนะครับนักวิชาการบัญชีนางสาวสิธรเกลียกระโทกนักวิชาการการเงินนะแล้วก็นายกิติศักดิ์โสสลานะครับช่างนายช่างเทคนิคแล้วก็เป็นพลขับด้วยนะครับก็ได้รับการมอบหมายให้ไปร่วมประชุมนะครับในเรื่องของการรายงานเงินทองให้ท่านผู้ฟังนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับนะข่าวที่ผ่านมาไม่ค่อยมีอะไรมากท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนอยู่นะฮะยังเป็นช่วงที่ปิดภาคเรียนอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569นะครับวิทยาลัยสมบูรณ์รัมย์ของเราเปิดช้านิดหนึ่งนะครับฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่นิสิตครุศาสตร์นะครับ นิสิตครุศาสตร์ทั้งครุศาสตร์บัณฑิตนะทั้ง3สาขาวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอนภาษาไทยสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับก็จะต้องออกไปปี2นะปี2ปี3ปี4นะครับปี2ปี3ปี4จะต้องออกไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูนะฮะที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนนะช่วงนี้ก็ออกไปกันแล้วครับตั้งแต่วันที่
18นะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนิสิตเรานิสิตครุศาสตร์บัณฑิตนะทั้งพระทั้งโยมเลยนะฮะนิสิตเรามีทั้งพระทั้งโยมก็ออกไปโรงเรียนกันแล้วท่านผู้ฟังออกไปโรงเรียนนะตอนนี้นะครับกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆนะฮะภายในจังหวัดบุรีรัมย์มีบางส่วนนะก็ไปถึงจังหวัดใกล้เคียงท่านผู้ฟังฮะจังหวัดนครราชสีมาอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีอำเภอใกล้เคียงที่มาเรียนกับเรานะฮะนั้นก็ทางเรานี่เปิดโอกาสให้นิสิตนะครับได้เลือกโรงเรียนด้วยตัวเองนะฮะเอาที่เขาสะดวกใกล้บ้านใกล้ที่พักนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับนั้นก็จะมีบางโรงเรียนนี่อยู่ไปไกลท่านผู้ฟังฮะอยู่ตะเข็บชายแดนติดจังหวัดนครราชสีมาบ้างติดไปทางตราพญานุ่นบ้างก็มีนะฮะก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องออกไปนิเทศนะครับไปส่งมอบหมายไปส่งไม่ส่งตัวมอบตัวทางโรงเรียนแล้วก็ต้องไปนิเทศการสอนเป็นระดับต่อไปนะฮะอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องไปจะไกลก็ต้องไปฮะนะครับก็เราให้อำนวยความสะดวกให้กับนิสิตนะครับได้เลือกที่ปฏิบัติประสบการณ์ใช้ชีพครูของเขาเองนะครับช่วงนี้ก็นิสิตของเราหลายๆนะครับทั้ง3สาขาวิชาก็ไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้ไปก็คงจะในช่วงสัปดาห์นี้ก็น่าจะครูบาอาจารย์ก็จะทยอยไปส่งมอบตัวนะครับกับทางโรงเรียนนะมอบตัวกับท่านผอ.กับครูพี่เลี้ยงนะครับไปฝากเนื้อฝากตัวนิสิตไปทำความเข้าใจกับทางโรงเรียนนะครับนะอันนี้ก็ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เขาก็จะไปฝึกประสบการณ์ชีพวิชาชีพครูนะครับที่โรงเรียนนะนะก็เป็นเวลา4สัปดาห์นะท่านฟังนะ4หรือ6สัปดาห์นะบอกอันนี้ผมไม่ชัดเจนเนาะนะครับนะประมาณ4หรือ6สัปดาห์อย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวไม่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวชัดเจนแล้วจะบอกอีกทีนึงนะครับนะก็ไปฝึกประสบการณ์ใช้ชีพครูนะปี2นี่ก็จะไปสังเกตนะระหว่างไปสังเกตไปดูบริบทของโรงเรียนไปสังเกตว่าครูสอนยังไงนะครับมีทักษะการสอนยังไงนะครับมีเอาเด็กยังไงนะฮะก็ไปสังเกตดูนะครับปี3นี่ก็จะไปทดลองนะทดลองสอนบ้างในบางหัวข้อบางคาบนะครับบางเรื่องนะที่ครูพี่เลี้ยงเขาจะมอบหมายให้นะครับปี4นี่ก็จะสอนเต็มอัตราเลยท่านผู้ฟังสอนเต็มนะสอนเต็มภาคนะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจนะฮะของนิสิตครุศาสตร์บัณฑิตท่านผู้ฟังครับนะช่วงนี้ก็ออกกันไปกันแล้วนะครับประจำตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายของเรานะฮะส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับนะก็เป็นไปตามเกณฑ์ตามข้อบังคับนะครับนะของตามนโยบายนะครับของเบื้องบนนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูนะครับท่านมีนโยบายอย่างนี้วางกติกาไว้อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติตามนะครับนะเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กติกานะครับอันนี้ก็ฉะนั้นช่วงนี้ก็แล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเปิดรับสมัครนะครับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2569นะครับในรอบสุดท้ายท่านผู้ฟังนะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับท่านใดที่ยังไม่มีที่เรียนนะครับลูกเต้าเหล่าหลานพระคุณเจ้าท่านใดนะครับประชาชนคารวะญาติโยมทั่วไปท่านใดยังไม่มีที่เรียนนะครับนะหรือต้องการจะเปลี่ยนที่เรียนนะต้องการจะเปลี่ยนที่เรียนใหม่ที่เรียนเก่าเนี่ยมันไกลเกินไปลูกเอ้ยมันไกลพ่อไกลแม่อยากให้มันอยู่ใกล้ๆนะเดินทางสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเทอมก็ไม่แพงนะนะครับตอนนี้ทางวิทยาลัยสมบูรณ์ธรรมเราก็เปิดอยู่นะครับเป็นโค้งสุดท้ายท่านผู้ฟังครับโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะโค้งสุดท้ายเป็นรอบสุดท้ายรอบที่3นะรอบทั่วไปก็เรียกรอบทั่วไปรอบที่2นะครับเรามีรอบโควต้าผ่านไปแล้วนะรอบโควต้าแล้วก็รอบทั่วไปรอบที่1นะจบไปแล้วรอบทั่วไปรอบที่2อันนี้เป็นรอบทั่วไปรอบที่2นะครับนะเปิดแล้วนะครับก็จะรับสมัครนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยนะฮะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่11มิถุนายนท่านผู้ฟังครับ
ถึง11มิถุนายนนะ12ก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์สอบนะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้วก็13ก็สอบสัมภาษณ์นะครับสอบวัดความรู้นะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนะครับแล้วเราก็จะไปเปิดเรียนมีการศึกษาใหม่เนี่ยเราเปิดเรียนนู่นช้ากว่าเพื่อนนิดนึงท่านผู้ฟังครับวันที่23มิถุนายนนะฮะตามปฏิทินนะตามปฏิทินของทางสำนักงานวิชาการท่านได้แจ้งมานะครับก็จะเปิดเรียนวันที่23มิถุนายนนะครับเทอมใหม่นะเทอมปีการศึกษาปีการศึกษาใหม่นะปีการศึกษา2569นะก็จะเปิดในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับนะลูกเต้าเหล่าล้านบางทีก็นิสิตบางคนบางท่านก็ไปหาทำพาร์ทไทม์ไปเลยก็พอเก็บเงินเป็นค่าตรงค่าเทอมค่าใช้จ่ายนะครับพ่อแม่ได้พอได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะครับพอได้หยุดหายใจนะแล้วก็พอได้เตรียมตัวนะครับแล้วก็ฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังใดที่จะประสงค์จะมาเรียนนะเปิดรับสมัครแล้วนะครับนะมันจะเป็นป.โทป.ตรีนะครับป.ตรีก็หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายพระศาสนาเลยนะก็จะมาก็พระคุณเจ้าท่านจะเรียนกันนะแล้วก็หลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตนี่ก็ขวัญใจคุณพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่ต้องการประสงค์ให้ลูกหลานได้เป็นข้าราชการครูนะนะครับอันนี้ก็เปิดแล้วนะครับมี3สาขาวิชาคือการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาไทยแล้วก็สังคมศึกษานะครับแล้วก็หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนี่สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับนี่ก็เป็นหลักสูตรขวัญใจใบทำงานคนทำงานทำการนะครับเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนกันในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะวันจันทร์วันจันทร์วันศุกร์ก็ไปทำงานปกตินะครับเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนไปเพิ่มอัปเกรดอัปเลเวลอัปเงินเดือนนะครับอัปความรู้นะครับก็ไปสมัครเรียนกันในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตในเสาร์อาทิตย์นะครับหรือจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตร1ปีนะครับหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์หลักสูตรหลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียนนะครับหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นหลักสูตร1ปีนะครับท่านฟังก็ไปแล้วแต่เลยนะครับนะมีความประสงค์จะเรียนก็ไปดูเอานะครับรายละเอียดอยู่ในเพจนะครับอยู่ในเพจของวิทยาลัยสมุทรลำนะครับพร้อมทั้งลิงก์สมัครออนไลน์นะครับลิงก์สมัครออนไลน์ถ้าไม่ไปสมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยสมุทรลำก็ไปที่เพจเลยท่านผู้ฟังครับนะไม่ต้องเดินทางนะครับก็ถือว่าได้สมัครเหมือนกันนะครับนะกรอกแบบออนไลน์ก็ไปนะครับก็จะมีอีเมลตีกลับไปที่นะครับแบบฟอร์มก็จะตีกลับไปนะครับส่วนหนึ่งก็จะตีส่งตีกลับไปที่อีเมลที่ท่านใส่เอาไว้แล้วก็ไปเปิดอ่านดูด้วยนะนะครับไปเปิดอ่านในเมลด้วยนะครับไปเช็คในเมลด้วยนะแล้วก็พิมพ์ออกมาติดรูปนะนะเตรียมเอกสารตามที่แนะนำไปแล้วก็มายื่นที่วิทยาลัยสมบูรณ์ลำในวันต่อไปนะครับนะนะหรือมีข้อสงสัยประการใดก็จะมีเบอร์โทรให้แล้วท่านผู้ฟังนะในเพจนั่นแหละนะครับมีเบอร์ติดต่อปฏิปโทประกาศนียบัตรนะก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ให้เอาไว้นะฮะนะครับนะหรือนะฮะจะสอบถามมาทางเพจนะครับก็มีช่องแชทนะครับให้แชทมาถามนะฮะก็จะมีแอดมินบริการนะครับคอยตอบคำถามท่านอาจจะช้านิดนึงท่านผู้ฟังครับนะอาจจะมีช้าบ้างดีเลย์บ้างนะครับก็แต่ก็จะต้องตอบแต่จะตอบคำถามทุกคำถามนะอาจจะรอนิดนึงนะครับนะแต่รอไม่นานหรอกนะครับก็จะมีแอดมินให้คำตอบนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดทั้งมวลครับฟังพระพุทธคัมภีร์ในวันนี้นะนะครับก็ต้องกลับขอไปท่านผู้ฟังที่เข้าช้านิดนึงนะฮะนะครับนะครับโอเคนะก็วันนี้ก็น่าจะมีข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบน่าจะพอประมาณนี้ท่านฟังครับนะหมดเวลาพอดีนะครับนะเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้านะครับนะครับท่านฟังครับนะวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นายศักดิ์สุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานหรือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกอินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: องค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการวาระสหกรณ์กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารนะคะตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นลมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งได้นำเรื่องราวข่าวคราวนะคะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะความรู้ด้านการสหกรณ์ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆนะคะมาถ่ายทอดสู่คุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำเช่นเคยค่ะโดยการสนับสนุนนะคะส่งเสริมจากท่านสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะดิฉันนางสาวกมลนิธิ เขจรนาถค่ะ
1: ดิฉันนางสาวบุญญาทินีลีประโคนค่ะ
2: ดิฉันนางสาวอนุชิดายางามค่ะ
0: ค่ะจากทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวนะคะประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ข่าวคราวของสหกรณ์นะคะกลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของปุ๋ยนะคะในเรื่องของน้ำหมักชีวภาพนะคะเดี๋ยวจะขอเชิญน้องก้อยค่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปุ๋ยนะคะ
2: ค่ะก็จะเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์น้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบนะคะค่ะด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้มีการจัดประชุมประชาสัมพันธ์การบริโภคโคนมไทยนะคะและส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบนะคะกรมส่งเสริมนะคะเพื่อส่งเสริมการกระจายผลิตภัณฑ์นมไทยและน้ำหมักชีวภาพตามมาตรการลดปุ๋ยเคมีเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะสืบเนื่องจากปัญหาน้ำนมดิบไม่มีแหล่งจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมาองค์กรการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยนะคะและการยางแห่งประเทศไทยนะคะจึงให้ความช่วยเหลือในการรับซื้อน้ำนมโคและนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมไทยนะคะและน้ำหมักชีวภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบไม่มีแหล่งจำหน่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะคุณสมบัติน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมนะคะ 1. เร่งการเจริญเติบโตมีโปรตีนเคซีนโกบูมินและกรดอะมิโนในนมถูกย่อยสลายนะคะ
0: ก็เป็นไนโตรเจนนะคะซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนะคะแล้วคุณสมบัติอีกข้อที่2มีอะไรบ้างคะ
2: เพิ่มคุณภาพการผลิตทำให้น้ำหมักชีวภาพมีรสหวานกรอบเช่นสลัดและผลไม้หวานกรอบเนื้อแน่นค่ะข้อที่3นะคะบำรุงดินกดแลคติดที่เกิดจากการหมักช่วยให้ดินร่วนซุยและจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายแร่ธาตุให้พืชดูดซึมง่ายนะคะ 4. เร่งรากนะคะใช้เป็นยาแช่กิ่งพันธุ์ก่อนปลูกช่วยรากงอกเร็วนะคะคุมและมีการคุมโรคได้ด้วยนะคะ 5. มีคุณสมบัติเป็นสารต้านเชื้อราโดยเฉพาะโรคน้ำค้างได้ดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็การใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะจากน้ำนมดิบนะคะก็มีการขายนะคะใช้น้ำหมักชีวภาพนะคะจากน้ำนมดิบผ่านเครือข่ายสหกรณ์นะคะในการรับซื้อไปจำหน่ายใน2รูปแบบนะคะก็ได้แก่สหกรณ์เป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็รูปแบบที่2นะคะก็คือสหกรณ์นำมาจำหน่ายในรูปแบบของการขายฝากนะคะการฝากขายนะคะในราคาส่งณจุดผลิตหรือจุดกระจายสินค้านะคะเพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรนะคะโดยน้ำหมักชีวภาพนะคะจากน้ำนมดิบนี้นะคะใช้กับพืชได้หลายชนิดเลยใช่ไหมคะน้องก้อยนะคะก็อย่างเช่นใช้กับต้นยางนะคะก็เป็นการบำรุงต้นนะคะเพิ่มปริมาณน้ำยางนะคะเรามาใช้กับปาล์มก็ได้นะคะบำรุงนะคะทางใบนะคะจะช่วยเพิ่มน้ำหนักผลขึ้นนะคะแล้วก็มีใช้กับข้าวนะคะข ข้าวต้นข้าวของเรานะคะก็จะบำรุงร่วงนะคะเพิ่มแป้งนะคะแล้วก็ข้าวโพดนะคะถ้าเราไปใช้กับข้าวโพดนะคะผลก็จะฝักใหญ่ขึ้นนะคะทนแรงได้ดีขึ้นนะคะใช้กับผักของเราก็ได้ด้วยนะคะผักนะคะก็จะทำให้ใบเขียวสดกรอบนะคะรสชาติดีขึ้นค่ะแล้วก็มะพร้าวนะคะเราก็ไปใช้กับมะพร้าวส่วนมะพร้าวนะคะก็จะเพิ่มความหวานนะคะเพิ่มขนาดแล้วก็สีของผลนะคะมีสับปะรดมีอ้อยนะคะหญ้าเนเปียนะคะหญ้าลูซี่นะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็ใช้ทดแทนปุ๋ยนะคะใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะคะเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะปลอดภัยทั้งผู้ใช้นะคะแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะขนาดราคานะคะการจำหน่ายน้ำหมักชีวภาพจากน้ำนมดิบนะคะมีราคาเท่าไหร่บ้างคะน้องก้อยคะ
2: มีทั้งหมด3ขนาดนะคะขนาดที่1จะเป็นขนาด5ลิตรนะคะราคาอยู่ที่450บาทนะคะขนาดที่2 20ลิตรนะคะราคาอยู่ที่ 1,400 บาทนะคะขนาดที่3 200ลิตรนะคะต่อถังราคาอยู่ที่ 13,100 บาทค่ะ
0: ค่ะนี่คือเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องแรกจากสหกรณ์นะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะน้ำหมักชีวภาพนะคะจากน้ำนมดิบนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหรืออีกที่หนึ่งนะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสอบถามเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะค่ะสำหรับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงวาระที่สองเรื่องที่สองนะคะเราก็เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีสาระน่ารู้นะคะมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังทราบนะคะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะก็มีการขับเคลื่อนนะคะศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะ CDC Plus นะคะศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะเป็นกลไกสำคัญนะคะเปลี่ยนบทบาทสหกรณ์นะคะจากผู้ผลิตสู่ผู้เล่นหลักในตลาดนะคะด้วยหลักการตลาดนำการผลิตนะคะตัดวงจรพ่อค้าคนกลางนะคะเพิ่มอำนาจต่อรองผ่านเครือข่าย3ระดับนะคะ3ระดับนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะระดับแรกนะคะระดับจังหวัดนะคะก็จะเป็นระดับต้นน้ำและกลางน้ำค่ะบทบาทนะคะในระดับจังหวัดนะคะก็เป็นบทบาทในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตนะคะจากกลุ่มเกษตรกรและก็ประสานสถานประกอบการนะคะในพื้นที่เพื่อระบายสินค้าอย่างรวดเร็วนะคะระดับที่2นะคะระดับภาคนะคะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะคะและโลจิสติกส์นะคะบทบาทนะคะก็จะดูในเรื่องของดูแลระบบโลจิสติกส์นะคะการจัดการคำสั่งซื้อนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางข้อมูลนะคะพยากรณ์สินค้านะคะแล้วก็ระดับที่3นะคะก็จะเป็นระดับประเทศนะคะก็จะมีบทบาทในเรื่องของการสนับสนุนนะคะสร้างแบรนด์นะคะประสานเครือข่ายระดับชาตินะคะสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ภาพลักษณ์สินค้าสหกรณ์นะคะซึ่ง CDC ในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะก็แห่งแรกนะคะก็จะเป็นชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดนะคะแห่งที่2นะคะสหกรณ์การเกษตรนางรองจำกัดค่ะแล้วก็แห่งที่3นะคะสหกรณ์นิคมแคนดงจำกัดนะคะมีทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะผลลัพธ์ที่คาดหวังนะคะเพื่อความยั่งยืนนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ราคามีเสถียรภาพนะคะเกษตรกรมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะคะไม่ถูกกดราคาจากภายนอกและพ่อค้าคนกลางนะคะแก้ไขปัญหาสินค้าตลาดแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดนะคะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งช่วยกระจายและระบายสินค้าไปได้ทั่วประเทศนะคะสถาบันเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพนะคะยกระดับมาตรฐานสินค้านะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะรูปแบบของการกระจายสินค้านะคะก็ CDC นะคะจะทำหน้าที่เป็นจุดรวบรวมเชื่อมโยงและก็กระจายสินค้าเกษตรนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตโดยสหกรณ์และก็สมาชิกนะคะไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะคะเพื่อตัดพ่อค้าคนกลางเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคานะคะแล้วก็ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าค่ะในเรื่องของCDC นะคะ CDC ระดับจังหวัดนะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะคะสร้างช่องทางการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพที่ดำเนินการโดยขบวนการสหกรณ์ค่ะสามารถกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตต้นทางไปสู่ปลายทางได้โดยตลอดนะคะได้โดยตลอดห่วงโซ่การผลิตนะคะเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งรวมซื้อและก็รวมขายสินค้านะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงนะคะเครือข่ายการผลิตแล้วก็การตลาดนะคะขยายขอบเขตการเชื่อมโยงสินค้านะคะขยายขอบเขตการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะสินค้าสหกรณ์ให้ครอบคลุมสินค้าที่สมาชิกและก็ประชาชนต้องการนะคะลดต้นทุนการผลิตสินค้าแล้วก็ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์นะคะสร้างแบรนด์สินค้ากลางสินสร้างแบรนด์กลางสินค้าสหกรณ์นะคะก็คุณสมบัติของ CDC นะคะระดับจังหวัดนะคะก็จะมีในเรื่องของคุณสมบัติแรกนะคะเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดนะคะก็CDC นะคะก็
คุณสมบัตินะคะก็มีการรวบรวมผลผลิตจากแหล่งผลิตต้นทางนะคะเพื่อไปจำหน่ายให้ผู้บริโภคภายในและก็นอกจังหวัดนะคะมีการจัดหาสินค้าเครือข่ายผู้ผลิตภายในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดมาจำหน่ายนะคะมีการจัดสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายนะคะในเรื่องในด้านของความพร้อมนะคะมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตนะคะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายอย่างเช่นสถานที่นะคะมีสถานที่สำหรับรวบรวมหรือกระจายสินค้านะคะอาคารคลังสินค้ารถขนส่งรถโฟล์คลิฟต์แล้วก็บุคลากรนะคะแล้วก็ด้านของเงินทุนนะคะคุณสมบัติด้านของเงินทุนหมุนเวียนหรือสภาพคล่องนะคะก็สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตนะคะแล้วก็จัดหาสินค้ามาจำหน่ายนะคะนี่คือคุณสมบัติของ CDC ระดับจังหวัดนะคะ ค่ะการบริหารจัดการผลผลิตด้านการเกษตรนะคะผ่านกระบวนการสหกรณ์นะคะก็ระดับต้นน้ำนะคะก็จะยกระดับการผลิตแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะ1สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมยกระดับคุณภาพสินค้านะคะสินค้ามาตรฐานสินค้า GAP นะคะก็คือสินค้าปลอดภัยนะคะ3ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะในระดับกลางน้ำนะคะการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะก็ยกระดับมาตรฐานคัดกรองลงผลไม้คุณภาพนะคะสำหรับสถาบันเกษตรกรเพื่อรับรองการส่งออกนะคะ2สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์นะคะในการรวบรวมผลผลิต3ส่งเสริมการแปรรูปนะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะ4ส่งเสริมการยกระดับสินค้าไปสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงนะคะ5สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ในการแปรรูปนะคะและก็การรวบรวมและการแปรรูปนะคะแล้วก็ระดับปลายน้ำนะคะระดับปลายน้ำการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดนะคะกระตุ้นการบริโภคและก็กระจายสินค้านะคะจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเกษตรนะคะ CDC นะคะแล้วก็ศูนย์ตัดคัดแยกและเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้านะคะ2จัดทำแคตตาล็อกนะคะเพื่อรวบรวมและก็ประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ค่ะ3นะคะกิจกรรมกระตุ้นการบริโภคนะคะก็คือกิจกรรมจัดอีเวนต์นะคะโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์นะคะแล้วก็4นะคะสุดท้ายก็คือการส่งเสริมเชื่อมโยงและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้นนะคะอันนี้คือการขับเคลื่อนนะคะศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะ CDC นะคะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนนะคะค่ะสำหรับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการวาระสหกรณ์นะคะซึ่งเราก็มีสาระนะคะน่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดนะคะเป็นคณะทำงานและเลขานุการนะคะในคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินนะคะคณะส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนะคะภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นประธานคณะทำงานนะคะซึ่งคณะนี้นะคะก็จะทำหน้าที่นะคะในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะคะและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะภายใต้การอนุรักษ์การระบบอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะที่เหมาะสมนะคะมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะคะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างรายได้ในรูปแบบของสหกรณ์แล้วก็รูปแบบอื่นที่เหมาะสมนะคะซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะคะภายใต้คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะก็มีการดำเนินการภายใต้กรอบนโยบาย6ด้านใช่ไหมคะน้องเตี้ย
1: ค่ะ
0: ก็มี6ด้านนี้มีอะไรบ้างคะ
1: 1ด้านพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์จำแนกพื้นที่และกำหนดเขตการใช้ที่ดินการทำกินในพื้นที่ได้แก่สภาพพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมทั้งในและนอกเขตชนประทานพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างและพื้นที่แหล่งน้ำรวมทั้งการทำแผนการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินการให้การศึกษาอบรมองค์ความรู้ตามแผนการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชในพื้นที่ 2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสำรวจแหล่งน้ำปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อจะทำการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำรวจข้อมูลเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ตามกลุ่มผู้ผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อใช้ในการวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของที่ดินและแผนการใช้ที่ดินสำหรับการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสภาพที่ดิน4. ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มตามความสมัครใจของผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อการรวมตัวการจัดตั้งกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คทช.กำหนดในรูปแบบสากลหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมด้านที่5นะคะด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการสนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่กรณีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่สามารถสนับสนุนเงินทุนในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดแก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์มีช่องทางดังนี้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์โดยผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สหกรณ์กู้ยืมโดยมีคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เป็นผู้ค้ำประกันเพื่อให้เกษตรกรสมาชิกและของสหกรณ์กู้ยืมเป็นทุนในการประกอบอาชีพจากสถาบันการเงินในสหกรณ์กู้ยืมโดยใช้หลักประกันตามระเบียบที่สถาบันการเงินกำหนดไว้กรณีที่ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินในพื้นที่สามารถใช้แหล่งเงินทุนจากธกส.โดยใช้หลักประกันเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือใช้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลักประกันด้านที่6การส่งเสริมและจัดทำบัญชีครัวเรือนกลางวันแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินรายบุคคลครัวเรือนด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือนจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนประกอบอาชีพและการตลาดของเกษตรกรเพ ผู้ได้รับการจัดที่ดินในการใช้ข้อมูลทางบัญชีค่ะ
0: ค่ะนี่ก็คือ6ด้านนะคะที่คณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะคะก็ได้ดำเนินการนะคะตามนโยบาย6ด้านนี้นะคะซึ่งพื้นที่นะคะที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายรัฐบาลนะคะก็ได้ทางคณะทางคณะจัดสรรนะคะทางคณะจัดที่ดินนะคะก็จะส่งรายชื่อนะคะให้กับคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะคะมาซึ่งคณะนี้ก็จะรับรายชื่อมานะคะแล้วก็จะได้มีการตรวจสอบรายชื่อนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดนะคะให้กับสมาชิกนะคะตามกรอบนโยบาย6ด้านนะคะก็อย่างที่น้องเปียได้พูดไปนะคะมี6ด้านด้วยกันนะคะที่จะพัฒนาส่งเสริมนะคะความเป็นอยู่ของสมาชิกที่ได้รับจัดสรรที่ดินนะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะแล้ววันนี้นะคะเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะคะรายการวาระสหกรณ์นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะกับคุณเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในวันอังคารทุกวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์ลื่นลมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทางทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนำโดยท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทานะคะสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการวาระสหกรณ์นะคะก็ทางทีมของพวกเราทั้ง3คนนะคะดิฉันนางสาวกมลนิเคจรนาถนะคะ
1: ดิฉันนางสาวบุญญาทินีลีประโคนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นางสาวนุชิดายางามนะคะก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอก.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อ

0: ของเรา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมพวงนันสืบสิงห์นะครับผู้ดำเนินรายการผู้ใหญ่บ้านโคกเพชรหมู่ที่12ตำบลจุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านวิริยศน้อยพรมท่านเผื่อในช่วงรายการให้เราได้จัดนะครับแล้วก็ขอบคุณวันนี้ดีเจประจำรายการน้องเต้นะครับวิทยุการบรรจงควบคุมเสียงนะครับให้ราบรื่นไปตลอดรายการสวัสดีท่านผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์ทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจก็มีท่านผู้ใหญ่ฉลาดชาลีภาพนะครับขอเพลงฟังหน่อยครับเพลงอะไรเนาะท่านผู้ใหญ่พี่มนัญญาม่วงสมมุกนะครับคุณลำดวนอุตตาปานะครับแล้วก็คุณนงคานชัยอินผู้ใหญ่สำเนียงเฉียดไทยสงนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการเนาะอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำมาได้นะครับที่0926633523เนาะทางรายการวิทยุ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ของเรานะครับครับก็วันนี้มีสาระข่าวสารดีๆหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีข่าวสารใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมการปกครองนะมาเล่าให้นั่นฟังก็เริ่มแรกก็จะเป็นในเรื่องของกรมการปกครองเปิดอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหลักสูตรควบคุมโดป้า NICE Special Agent นะครับเพื่อพัฒนาผู้นำท้องที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนย้ำนะครับก็ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้นะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคมเนาะวันนี้ก็วันที่19เนาะเมื่อวานเองนะครับเวลา 9:30 นหน้าห้องบรรยายชั้น1นะครับห้องบรรยาย1ชั้น2อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครองวิทยาลัยการปกครองโดยท่านนฤชากัวสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่6รุ่นที่7และรุ่นที่8ประจำปีพ.ศ. 2569และโครงการอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Special Agent ครับประจำปี2569พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการปกครองผู้บริหารสำนักงานกองข้าราชการกรมการปกครองและผู้เข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพียงซึ่งท่านนฤชากัวสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่ากรมการปกครองมีพันธกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนและรักษาความมั่นคงของรัฐโดยในปัจจุบันกรมการปกครองได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้โดป้า2026 Battle Together ซึ่งมุ่งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองในทุกระดับเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงในทุกๆด้านนะครับก็โดยหัวใจสำคัญของแนวคิดดังกล่าวอยู่ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดและรับรู้ความทุกข์ความสุขของประชาชนโดยตรงในทุกๆวันสำหรับหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่6เนี่ยนะครับรุ่นที่7รุ่นที่8ถือเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำท้องที่เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นรากฐานและเส้นเลือดใหญ่ของกรมการปกครองเป็นตัวแทนของรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและเป็นบุคคลแรกที่ประชาชนนึกถึงเมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนจึงได้รับการพัฒนาให้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงอธิบดีกรมการปกครองได้เน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการอบรมเนื่องจากความรู้และทักษะที่ได้รับจะเป็นเครื่องมือในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านและตำบลให้ก้าวหน้าพร้อมทั้งขอให้ทุกคนเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธาและความไว้วางใจให้แก่ประชาชนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรมการปกครองก็ได้ให้ความรู้ให้การอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆปีนะครับซึ่งผมก็ได้รับการอบรมที่ดอยสะเก็ดนะครับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. 2561หลักสูตรก็ประมาณ12วันนะหลักสูตร1ก็12วันแต่ละรุ่นก็จะมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 70-80 ท่านนะแต่ละรุ่นแต่ละสถานที่ซึ่งจริงๆสถานที่ฝึกอบรมเนี่ยจะมีอยู่4ศูนย์นะก็จะมีศูนย์เรียนรู้ฝึกอบรมภาคเหนือก็จะอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกที่1ก็จะเป็นอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนแล้วก็ศูนย์เรียนรู้อบรมทางภาคกลางก็จะเป็นอำเภอเมืองลพบุรี นะครับแล้วก็ศูนย์เรียนรู้อบรมทางภาคใต้ก็จะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการอบรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจะต้องตรวจสอบกำหนดรุ่นที่เปิดรับจากที่ทำการปกครองแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับส่งไปแต่ละรุ่นแต่ละอำเภอก็จะมีโควต้าให้ไปอบรมในแต่ละอำเภอรุ่นไหนที่ยังไม่ได้มีการอบรมก็จะส่งไปเรื่อยๆเนาะก็เพราะฉะนั้นท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาท่านก็จะได้รับความรู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรแน่นมากนะครับในจำนวน12วันที่เราไปอบรมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรในเรื่องของกฎหมายหลักสูตรในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การไกล่เกลี่ยการฝึกยุทโธปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเองนะครับการฝึกกระโดดร่มนะกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปฝึกในหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการปกครองนะให้บำบัดทุกข์บำรุงสุขก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ดังนั้นเพื่อให้ศักยภาพของกำนันผู้ใหญ่บ้านมีประสิทธิภาพเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องเมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและก็เราต้องเป็นผู้ที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ปลัดอำเภอก็ต้องเป็นที่พึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ซึ่งปลัดอำเภอก็จะเป็นผู้ดูแลกำกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ทุกพื้นที่นะออกคำสั่งแล้วก็ตรวจติดตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจตราในเรื่องของยาเสพติดให้กับแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลนำกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรออกตรวจตาในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของตำบลซึ่งปลัดอำเภอก็จะเป็นผู้ที่คอยกำกับดูแลแล้วก็มีอำนาจในการตรวจยาเสพติดซึ่งจริงๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอำนาจตรวจยาเสพติดน่ะไม่มีนะครับจะต้องมีกำนันแล้วก็มีปลัดไปคอยกำกับดูแลจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องปฏิบัติทำงานควบคู่กันไปนะครับก็เรื่องต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตามคำยืนยันของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดเพื่อรับสิทธิ์ในวันที่25วันนี้ก็วันที่19เนาะวันที่25พฤษภาคมนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะเพราะฉะนั้นก็เริ่มใช้จ่ายในวันที่1มิถุนายนเป็นระยะเวลา4เดือนสำหรับไทยช่วยไทยพลัดเป็นมาตรการลักษณะรูปผสมระหว่างโครงการคนละครึ่งพลัดที่รัฐร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการบางส่วนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรคนจนซึ่งมุ่งช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจควบคู่กันไปทั้งนี้การใช้สิทธิ์มีสายเข้ามาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ
0: ่ครับสวัสดีครับจากไหนน้อ
1: จากเมืองแตกจ้า
0: อ๋อครับผมเป็นจังไรเนาะฝนตกบ่มื้อนี
1: ้โอ้ยเมื่อคืนนี่ก็ลิ้นมาน้อยๆสาวมานี่ก็อยากจะลิ้นมากก็มาอยากหยุดก็หยุดอยากคึมก็คึมอยากแดดก็แดดค่ะ
0: อืมเห็นเพิ่นว่าฝนสิตกเบิดมื้อเด้มื้อนี
1: ้มันก็สิแม่นจังซั่นแต่ว่ามันบ่แห้งดอก
0: อืมก็ยังดีเนาะยังนี่ให้พ้นวางเขาแม่น
1: มันลิ้นมาแต่ละน้อยก็บ่พอสิเปียกอีหยังดอก
0: ครับผม
1: จ้าดูแลสุขภาพเนาะ
0: มามื้อนี้มาผู้เดียวครับพอดีช่วงนี้กับช่วงลงไห้ลงหน้ากับทีมงานหลายๆท่านก็เร่งปฏิบัติหน้าที่ตอนนี้ก็มีการอบรมน้ำแน่นะครับก็ไปเรียนหน้าที่กันครับ
1: เออผู้ใหญ่ขอถามอีกอย่างเนี่ย
0: ครับผม
1: อันที่เพิ่นว่าบัตรประชาชนนี่เพิ่นให้ได้อัปเดตใหม่ได้ลงทะเบียนใหม่บ่เพิ่นว่าที่เขาเงินให้700แม่อยากโหนะ
0: อ๋อก็จะเดี๋ยวนะก็กำลังอ่านให้ฟังอยู่พอดีกับเรื่องไหนในเรื่องของอัปเดตนะครับก็จะเป็นปัจจุบันนะครับก็จะเขาจะลงทะเบียนให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่เคยเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนาะแล้วก็ไปดูสิทธิ์ของท่านในเป๋าตังก็ได้นะครับแอปเป๋าตังของธนาคารกรุงเทพเพื่อสแกนจ่ายให้กับร้านค้าไทยช่วยไทยพัดนะครับก็เป็นโครงการร่วมระหว่างคนละครึ่งพัดกับโครงการใหม่นะครับ
1: ว่าปกติก็ไม่ได้เห็นอย่างดอกพวกถือบัตรประชาชนก็เขาเพิ่นกับเขาให้เรื่อยนะ
0: ครับนั่นแหละเพิ่นกับไปกดได
1: ้นี่ทั้งเทียก็ได้ยินว่าให้อัปเดตไหมทั้งเทียก็ว่าบ่ให้อัปเดตสิได้จักสิฟังไผเนาะ
0: ครับก็วันที่25นี่ครับเขาจะประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะทำอย่างไรตอนนี้ครับผมแม่นครับเพราะเพิ่งประชุมกันวันมื้อวานวันที่10 18เนาะประชุมไปแล้วนะครับก็เลยลงมติว่าวันที่25นี่ก็เลยเริ่มอัปเดตนะครับผ่านแอปพลิเคชัน
1: อยากฟังข่าวเสมอล่ะฟังสถานีสวทนี่ล่ะเสมอฟังลูกชายเพิ่นเว้านะ
0: ครับผม
1: ฟังตุ้นย่ามันล่ะ
0: ก็
1: มีหยังดอกคุณยาย
0: ครับผม
1: ลาสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับครับครับดูแลสุขภาพครับฝนตกฝนอย่างมากไอ้เรื่องหนักมากแต่ไม่ทำเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับป้าบุเรียนที่รักจากเบื้องแฝกลำไปมาดเนาะทางนี้นะครับในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชน 40% นะครับระยะเวลา4เดือนนะ4เดือนก็รวมทั้งหมด 4,000 บาทนะโดยมีเงื่อนไขจ่ายแต่ละครั้งรัฐบาลจะช่วยจ่ายสัดส่วน 60% ของค่าใช้จ่ายทางนี้โดยเฉพาะร้านค้าทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ครับก็ต้องเป็นสิ่งของเนาะต้องซื้อเป็นสิ่งของเท่านั้นดังนั้นเมื่อท่านสมัครเป็นร้านค้าแล้วก็ต้องพยายามนะครับดูแลสิทธิ์ของท่านอย่าไปทุจริตนะอย่าไปกดเป็นเงินสดให้กับลูกค้าลูกบ้านนะเพราะฉะนั้นก็แลกเป็นสินค้าได้เท่านั้นเองนะครับเบื้องต้นคาดว่าสิทธิ์นี้กับประชาชนประมาณ30 ล้านคนอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายก็ยังคงอยู่กับกรอบ

0: บางคนก็เข้าไม่ถึงนะครับก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีนะครับบางคนเข้าไม่ถึงก็มีเพราะฉะนั้นเขาก็ให้โอกาสที่จะลงทะเบียนสิทธิ์คนจนท่านที่เคยลงไปแล้วนะครับมันติดตรงไหนมันขัดตรงไหนท่านก็ต้องแก้ไขตรงนั้นไม่ให้มันติดมันขัดเพื่อจะได้รับสิทธิ์คนจนเนื่องจากว่าการเปิดลงทะเบียนครั้งล่าสุดเมื่อปี2565เดิมมีจำนวน 13.4 ล้านคนปัจจุบันคงเหลือนะครับ 13.2 ล้านคนจึงทำให้จำเป็นต้องมีปรับปรุงฐานข้อมูลและทบทวนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและฐานะรายได้ของประชาชนในปัจจุบันเบื้องต้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ใหม่ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน13หลักผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์จากภาครัฐอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปิดลงทะเบียนและทบทวนสิทธิ์ครั้งใหญ่ต้องใช้เวลารัฐบาลจึงเตรียมออกแบบมาตรการช่วยเหลือแบบเป็น2ระยะนะครับก็คือโดยระยะแรกเริ่มช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมผู้ถือบัตรเดิม 13.2 ล้านคน 13.25 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ทันทีเดือนละ 1,000 บาทนะอันนี้เนี่ยคุณป้าบุญเรียนที่ถามมาเมื่อกี้เนาะผู้ถือบัตรเดิม 13.25 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ทันทีเดือนละ 1,000 บาทขณะที่ระยะ2เดือนกันสิงหาถึงเดือนกันยาเนี่ยจะเริ่มใช้ฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนรอบใหม่มาพิจารณาการใช้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทเนาะดังนั้นหากผู้ถือสิทธิ์เดิมรายใดไม่ผ่านเกณฑ์และหลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยกระทรวงการคลังจะออกแบบมาตรการรองรับโดยเปิดทางให้สามารถย้ายไปรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัดแทนได้ในช่วง2เดือนสุดท้ายคือสิงหากันยาแน่เห็นไหมครับซึ่งอาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมเฉพาะสำหรับประชาชนกลุ่มนี้สำหรับรูปแบบของการช่วยเหลือบัตรคนจนรัฐบาลจะเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนส่งผลให้รวมแล้วจะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนโดยสามารถใช้เงินที่ได้รับดังกล่าวไปใช้เต็มจำนวน 100% เห็นไหมคุณพระบุเรียนไม่ต้องห่วงเด้อถ้าเป็นรายเก่าน่ะเขาจะเติมให้เลยนะครับส่วนรายใหม่ต้องสมัครเด้ต้องสมัครแล้วก็จะเริ่มใช้เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยานะโดยเดือนบัตรคนจนอันเก่าเนี่ยเดิมได้รับ300ก็จะเป็น 1,000 บาทเพิ่มอีก700แล้วก็ไปกดสินค้าซื้อสินค้าได้เลยสำหรับบัตรคนจนอันเดิมส่วนใครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่ายังไม่ได้ทำก็รีบๆไปทำเด้อเตรียมเมื่อเขาเวลาประกาศให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ก็จะเปิดระบบนะก็จะเปิดระบบให้เราสมัครแล้วก็สมัครได้ในช่วงที่กำหนดนะครับส่วนเงินที่เหลือจากงบประมาณกลางซึ่งปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือราวประมาณ 20,000 ล้านบาทนะรวมถึงงบประมาณด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ลงนามในสัญญาอีกประมาณ 50,000 ล้านบาทโดยในโครงการนี้จะต้องเสนอคณะกรรมการกันกองโครงการที่ต้องใช้เงินกู้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีคาดว่าวันที่19นะครับวันนี้นะ2569นะครับก็จะเริ่มมีการหารือกันเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะ 400 ล้านบาทพรบ.เงินกู้คาดว่าเม็ดเงินทั้งหมดนะครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP ของไทยให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่น้อยกว่า 0.08% ซึ่งโครงการไทยช่วยไทยอำเภอเมืองนะครับท่านอุกิจหงไทยสงเมื่อวันที่15พฤษภาคมนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับพร้อมด้วยตัวแทนพาณิชย์จังหวัดก็ได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแกพงและกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันประกอบพิธีปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่บริเวณสารกลางหมู่บ้านหนองไผ่ตำบลสแกพงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยตามนโยบายมุ่งกระจายสินค้าราคาประหยัดถึงหมู่บ้านนะแล้วก็เพื่อลดภาระค่าครองชีพกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งได้สนับสนุนสิทธิประโยชน์ค่าน้ำมันและสินค้าราคาต้นทุนแก่ผู้ประกอบการพอดีผมมีคลิปนะครับมีคลิปที่ท่านนายอำเภอไปลงพื้นที่นะไปลงพื้นที่ที่ตำบลสแกพงในเรื่องของรถพุ่มพวงนะว่าเป็นยังไงติดตามดูคลิปกันเลยนะครับเชิญครับ
1: พูดดีนะ วันนี้พาชมกิจกรรมคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่า

0: องชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงอำเภอเมืองบุรีรัมย
1: ์สวัสดีครับผมนายอุกฤษพงษ์ไทยสงฆ์นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูวิธีการแก้จนคนบุรีรัมย์ตามโครงการไทยช่วยไทยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับโดยอำเภอเมืองบุรีรัมย์เราได้ศึกษาและค้นพบเห็นว่าตำบลสแกทองเป็นตำบลที่มีครัวเรือนยากจนถึง733ครัวเรือนและได้นำกระบวนการลดพุ่มพวงมาสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพมีรายได้มั่นคงเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมคาราวานรถพุ่มพวงที่ตำบลสแกพงว่าเขาทำยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเจนนี่ครับ
2: ไปด้วยกันครับ
0: ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปที่ตำบลสแกพงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรถพุ่มพวงโดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์23กิโลเมตรไปกันเลย
1: เราอยู่ที่ตำบลสแกพงครับวันนี้เรามีคาราวานรถพุ่มพวงมาจอดรอพร้อมแล้วเราไปชมกันครับสวัสดีครับคุณพี่เปิดแมสหน่อยครับบอกเป็นแม่ค้าสตรีนะฮะนี่ไปขายทุกวันไหมครับ
3: เป็นวันค่ะ
1: เป็นวันเนาะวันหนึ่งอยู่กับบ้านวันหนึ่งก็ขายได้กำไรวันละกี่บาทครับที่ขาย
3: ประมาณพันกว่าอะไรเกือบ
1: พันกว่าเนาะเดือนหนึ่งไปกี่รอบ
3: ที่หนึ่งไปสามครั้ง
1: ไปสามครั้งเหรอไม่ได้ไปทุกวันก็ได้ประมาณกำไรประมาณเดือนละ 4-5,000 อยู่ได้นะครับ
3: ไม่ถ
1: ึ
3: ง
1: ไม่ถึงอ๋อเล่นไป3วันนึง
3: ค่ะพี่กับผมเยอะของน้อยเลยไป
1: ขอโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชื่ออะไรครับ
4: ผมพงษ์บุญเกตครับ
1: ผมพงษ์ขายทุกวันไหมครับ
4: ขายวันเว้นวันคร
1: ับ วันเว้นวันอยู่นะเดือนนึงขาย15วันได้กำไรประมาณวันละกี่บาทครับ
4: วันละ 1,000 กว่า
1: ประมาณวันละเกือบ 2,000 คูณ15เท่าไหร่ครับได้ประมาณ 2-30,000 ต่อเดือนว้าวครับนี่คือกำไรของพี่เขานะครับขายอะไรบ้างครับนี
4: ่ของส่วนน้อยครับวันนี้ไม่ใช่ได้ขาย
1: อันนี้พุ่มพวงจุดกำเนิดของสแกพงนะครับเขาจะเริ่มต้นจากการขายถั่วถั่วต้มแล้วก็ข้าวโพดต่อมามีการพัฒนานะครับนำพืชผักของกินอาหารสดนะครับเครื่องครัวต่างๆนะครับก็นำมาขายเป็นรถพุ่มพวงขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยับเป็นรถขนาดรถกระบะนะครับ
0: นี่เป็นภาพบรรยากาศก่อนการคิกออฟขบวนรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ต่อไปเราจะพาชมพิธีเปิดไปกันต่อ
1: นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับจะให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายการครองชีพของพี่น้องประชาชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์มีรถที่ลงทะเบียนโครงการพุ่มพวงรถพุ่มพวงนะครับจำนวน 80,000 นอกจากนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมีคนบุรีรัมย์คนหนึ่งนะครับท่านนฤชาโกศาสิริไลครับท่านเคยเป็นจ่าจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเคยมาเยี่ยมมาช่วยมอบนโยบายช่วยประกันนะครับแล้วก็ทางอำเภอเมืองกับราชพัฒน์ก็เข้ามาจัดระบบให้พวกเราวันนี้สิ่งที่คนตำบลสแกพงและอำเภอเมืองได้ผลักดันรถพุ่มพวงเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างเป็นเบสแพ็คชิปในการที่จะนำไปกับเคลื่อนในการกระจายสินค้าและก็รายได้ให้กับพี่น้องนะครับ
0: และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการคิกออฟขบวนรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองบุรีรัมย์เลิศๆไปเลยจ้า

0: แม่ครับโครงการไทยช่วยไทยดีไหมครับวันนี้
1: ดีค่ะอยากให้รัฐบาลช่วยส่งสารต่อโครงการด้วยค่ะ
0: บ้านเรารถอะไรเยอะที่สุดรถพุ่งพวง
1: พุ่งพวง
0: คุณป้าซื้อทุกวันเลยลูกโอ้คุณพี
1: ่
0: ซื้อทุกวันเลยครับไม่ต้องไปตลาดนะครับช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพแก้จนคนบุรีรัมย
2: ์โครงการไทยช่วยไทยมาเติมแล้วก็ต่อยอดทำให้รถพุ่งพวงเนี่ยสามารถที่จะเกิดอิมแพคกับการที่จะลงไปช่วยครัวเรือนยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณโครงการไทยช่วยไทยขอบคุณทางท่านนายกแล้วก็ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
3: ขอบคุณนะครับโครงการที่ไทยช่วยไทยที่จะได้มาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ตำบลตะแกรงพงได้ให้คนรู้จักและจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปครับ
0: ขอบพระคุณทางท่านอธิบดีนะครับที่ได้นำไปขยายผลต่อยอดก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเหลือพี่น้องในช่วงภาวะปัญหาเรื่องพลังงานนะครับก็จะหนุนเสริมให้พี่น้องเรื่องค่าใช้จ่ายและก็มีรายได้อย่างทั่วถึงครับแล้วก็สินค้าที่นำไปกระจายก็จะนำไปสู่ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกลตลาดนะครับพี่น้องเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีราคาถูกมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่านพยัญชนะครับ
4: ให้ช่วยไทยพุ่งพวงพารวย
5: ครับก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยระดับอำเภอจริงๆน่ะก็มีทุกอำเภอนะครับโครงการไทยช่วยไทยมีทุกวันศุกร์ที่ตลาดหน้าอำเภอทุกๆอำเภอแล้วก็โครงการไปดูแลในเรื่องของรถพุ่มพวงแต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอก็มีเหมือนกันนะครับขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทาง Facebook Live อีกครั้งนึงนะครับผู้ใหญ่สำเนียงเขียดไทยสงสวัสดีค่ะขอเป็นกำลังใจขอเพลงด้วยนะคะคิดฮอดสั่งมาของมนแคนน้องเต้ดูเพลงด้วยนะครับคิดฮอดสั่งมาของมูลแคนนะครับพี่ลำดวนอุตปาคุณนงคานชัยอินคุณเลี้ยงควายคุณที่บ้านคกเพกเนาะบ้านของฉันเองค่ะสวัสดีครับคุณนงคานคุณสุภาพรว่าที่สวัสดีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปฟังชัดเจนตลอดค่ะขอบคุณครับพี่บุญเรียนทุกที่รักจากเมืองแฝกบอกว่าฝนตกลินเป็นบางช่วงผู้ใหญ่สำลีแสงสีนำเจริญบำบัดบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของผู้นำหมู่บ้านเช่นตำนานผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านครับผมคุณนงคานจะขอเพลงอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับผู้ใหญ่สวัยศูนย์ประโคนจากเฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับหนุ่มบ้านสวนนะครับท่านสอทอเป๋นะครับจากบ้านกรกที่หนูคุณสำคุณพี่บรรเทาสำราญใจเนาะพี่บรรเทาเป็นยังไงครับอยู่ที่วัดนะครับได้อะไรถวายเพลงหลวงพ่อเนาะวันนี้ฝนก็ตกเหมือนกันเนาะครับผมมาฝนก็ตกเหมือนกันสวัสดีครับพี่มนัญญาม่วงสมุกสุดยอดนายอำเภอนักปฏิบัติครับนั่นท่านนายอำเภออุกิจหงแต่สงเนี่ยท่านลุยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬานะครับนำทีมฟุตบอลในจังหวัดบุรีรัมย์กำนันผู้ใหญ่บ้านได้มีการแข่งขันกันอยู่เสมอปีหน้าก็คาดว่าอาจจะมีอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเอาพลังงานทดแทนนะครับปุ๋ยพลาสติกมาเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงท่านก็เบิกเลิกเบิกชัยไปแล้วที่ตำบลบ้านยางแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านอาจารย์พิสมัยประชานันท์นะท่านก็สนับสนุนท่านเป็นนักวิจัยนะครับท่านก็สนับสนุนโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเตาเผาถ่านไร้ควันน้ำมันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติกเนี่ยนะครับท่านอาจารย์พิสมัยประชานันท์ท่านก็เป็นคนผลักดันแล้วก็ให้ความรู้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นะลงทุกวันนะแล้วมันไม่ว่าตอนนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เห็นวันนั้นก็โทรหาผมเหมือนกันนะครับว่าหมู่บ้านกระเพกมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบืออยู่ไหมนะครับท่านจะลงมาสนับสนุนก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สนับสนุนชุมชนให้เจริญก้าวหน้าเติบโตเดี๋ยวเรามาฟังเพลงจากท่านผู้ฟังแนะนำมาจากเพลงหนึ่งเนาะแล้วก็ค่อยมาเล่าในเรื่องของกิจกรรมต่างๆต่อไปเช่นครับ

0: ไปนะครับกับบทเพลงเพราะๆจากผู้ใหญ่สำเนียงเขียดสงผู้ใหญ่สำเนียงเขียดสงจากตำบลบ้านแพรอำเภอคูเมืองแนะนำมาเนาะครับเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ฉลาดชาลีผาบอกว่าขอเพลงแต่ไม่ได้บอกว่าเพลงอะไรเนาะไอเห็นแกชอบเพลงนกเขานกเขาดีเจฝากขึ้นเพลงเกี่ยวกับนกเขาแกฟังหน่อยผมจำชื่อเพลงไม่ได้เกี่ยวกับนกเขานกเขาไอบอเรื่องนี้แหละนะสื่อนกเขาไอบอเนาะแกชอบผู้ใหญ่ฉลาดนี่แกเป็นนักต่อนกเขานะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ฉลาดที่เอานกเขามาให้เลี้ยงขันทุกวันนะครับนกเขาขันดีนะครับเสียงเพราะด้วยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงก็มีกิจกรรมดีๆที่อำเภอโนนสุวรรณนะในวันที่9ถึงวันที่13มิถุนายนมีสายเข้ามาสวัสดีครับฮัลโหล
1: โอ้ยผู้ใหญ่ขอเพลงมันแท
0: ้ผู้ใหญ่สำเนียงเขียดไตสงจากบ้านแพคูเมืองเพิ่นขอมาหายฟังด้วยคุณสุกุลครับ
1: นกเขานั่นเพลงขายนกเขา
0: เพลงขายนกเขา
1: จ้าขอเงินสปปเล่าคนนั้นมันมวนอยู่แต่ก่อนเคยขอกันดีเจคืนอื่นคือกัน
0: น่ะพอดีเป็นนักต่อนกเขาเป็นขอมาครับ
1: จ้าขอบคุณหลายๆที่เพิ่นขอเพลงมันมวนให้ฟังเนาะฟังรวมน้ำเพิ่นนั่นน่ะ
0: ครับผมฟังน้ำกันสุกุลสุกุลนะครับเป็นรายการทุกคนครับ
1: เองสนุกดีมันดี
0: มันอยู่คร
1: ับ แค่นี้ล่ะค่ะแค่นี้ล่ะ
0: ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับที่บอกซื้อเพลงมาครับผมครับก็หน้าที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณจะมีการจัดกิจกรรมนะครับวันที่9ถึง13มิถุนายนซึ่งตอนนี้นะครับทุเรียนเริ่มออกแล้วเนาะแต่วันที่19ถึง13นี้น่าจะมีเงาะจริงๆผมชอบกินเงาะนะเงาะของเคยไปกินแถวบ้านคลุ้งไผ่เนาะอำเภอโนนสุวรรณนะครับตำบลโนนสุวรรณเนี่ยเขาอร่อยนะไปนั้นก็ไปซื้อของผู้ใหญ่ประกิตทุเรียนของผู้ใหญ่ประกิตนะครับที่บ้านลืมชื่อบ้านแหละตำบลโนนสุวรรณนั่นแหละนะครับผู้ใหญ่ประกิตนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ประดิษฐ์นะครับกำลังงามแถวนั้นมีทุเรียนเยอะนะครับเป็นพื้นที่เศรษฐกิจจริงๆนะครับปลูกทุเรียนขายกันเยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มไปเที่ยวไปชมกิจกรรมงานวันที่9ถึงวันที่13มิถุนายนไฮไลท์กิจกรรมในงานก็ที่ไม่ควรพลาดก็คือชมความอลังการพิธีเปิดและขบวนแห่อันยิ่งใหญ่สายแฟชั่นและวัฒนธรรมนิทรรศการของดีโนนสวรรค์และการเดินแบบผ้าไทยสุดสง่าสายรุ่นก็ประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์สายบันเทิงก็จะเป็นในเรื่องของการแข่งขันกินส้มตำลีลาสุดแซ่บนะแล้วก็ไปดูลีลาการเต้นของผู้ใหญ่ยุพินวาปิโยนะนักเต้นแล้วก็เป็นอกมดีเด่นนะปีนี้แกได้อกมดีเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะผู้ใหญ่ยุพินวาปิโยนะครับตัวเล็กๆแต่พี่มือสุดยอดนะแล้วก็ประกวดร้องเพลงนักร้องเสียงทองประกวดธิดาชาวสวนและนางฟ้าจำแรงสายชิลก็นั่งรถซาเล้งชมสวนสัมผัสวิถีเกษตรอย่างใกล้ชิดพิเศษสุดในคืนวันที่11มิถุนายนเนี่ยเตรียมพบกับความสนุกแบบจัดเต็มชมฟรีมหรสพลูกทุ่งมอลำคณะดังอีสานนครศิลป์ที่จะมาสร้างความบันเทิงตลอดคืนคำขวัญของโนนสวรรค์ก็คือโนนสวรรค์กินพืชไร่ผลไม้รสหวานงามตระการผ้าไหมบุญบั้งไฟน่าชมดื่มนมโคพันดีมากมียางพารานักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะครับนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกก็สุดยอดนะดังนะก็โดยเฉพาะตอนนี้ก็มีเนาะขึ้นลูกใหม่นะครับนพพลละครพลประตูนะครับมือ3ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่โคราชนะเป็นประตูที่โคราชนะแล้วก็สมจิตจงจอหอนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นไอดอลของเด็กๆนะครับในโนนสุวรรณก็อย่าลืมไปชมนะครับวันที่9ถึง13มิถุนายน2569ก็อีกหลายวันอยู่นะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงส่วนที่อำเภอโนนดินแดงก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของช้างป่าทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตนะครับคุณลุงอายุ66ปีเป็นประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าหมู่4นะครับชื่อท่านนายวีระราชวงศ์หรือลุงโกรธนะถูกช้างทำร้ายร่างกายเสียชีวิตขณะออกไล่ช้างก็คือเขาจะมีกลุ่มผลักดันช้างนะกลุ่มผลักดันช้างอยู่ที่แถวโนนดินแดงเนี่ยจะมีช้างป่าออกมาหากินพืชไร่มาหาทำลายสิ่งของทีนี้เมื่อออกมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มผลักดันช้างนะครับคอยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็ผลักดันทำเสียงทำอะไรเนี่ยให้ช้างกลับไปสู่ พื้นที่ของเขากลับไปคืนไม่ทำลายสิ่งของชาวบ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีทีมเขาเรียกว่าทีมผลักดันช้างที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านนี่แหละในเขตอำเภอนนท์แดงนี่แหละแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมผลักดันช้างนะครับคอยออกไปทุกวันนะครับกลับก็ดึกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับสัญญาณว่ามีช้างเข้ามานะครับคุณลุงโกรธเนี่ยท่านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยนะครับด้วยความวิ่งเล่ไปคนเดียวช้างที่ซุ่มอยู่ข้างทางนะครับออกมาทำร้ายร่างกายคุณลุงโกรธจนเสียชีวิตนะครับก็กลุ่มผลักดันช้างวันนั้นก็ได้ไปมอบเงินช่วยเหลือให้กับคุณลุงครอบครัวของลุงเกิดโกรธนะครับซึ่งเหตุเกิดก็ที่บ้านคลองหินตำบลลำนางรองอำเภอนนท์ดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอีกเคสหนึ่งนะครับที่อำเภอนนท์ดินแดงเช่นกันนะครับก็เกิดเหตุนะครับกระทิงป่านะครับผิดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ามาสนับสนุนลำเลียงตัวนายปกรณ์คำสุดแสงเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ออกจากเขตพื้นที่พันสัตว์ป่าดงใหญ่อำเภอนนท์ดินแดงหลังถูกกระทิงป่าพุ่งชนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อบ่ายวันที่14พฤษภาคมขณะที่ทีมวิจัยรวม5คนเข้าติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเพื่อสำรวจประชากรเสือโคร่งบริเวณจุดซับมะขามได้ถูกกระทิงป่าพุ่งเข้าทำร้ายนายปกรณ์แบบไม่ตั้งตัวจนได้รับบาดเจ็บที่โครงหัก 3-4 และมีเลือดออกในช่องท้องจุดเกิดเหตุในเป็นป่าลึกนะครับที่รถยนต์เข้าไปไม่ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แพทย์และกู้ภัยกว่า40ชีวิตพยายามเดินเท้าเข้าช่วยเหลือแต่การลำเลียงผู้ป่วยก็ไปด้วยความลำบากนะครับผู้ป่วยมีอาการสาหัสผ่านป่าที่มีสัตว์ป่าอันตรายทั้งช้างเสือและกระทิงเป็นไปได้ยากเสี่ยงอันตรายจึงต้องนำเฮลิคอปเตอร์นะครับไปช่วยเหลือซึ่งจุดเกิดเหตุห่างกับประมาณ2กิโลเมตรก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลนนท์แดงและส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์อย่างเร่งด่วนล่าสุดนายสมส่วนรักษาเจ้าหน้าที่หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ยืนยันว่าการช่วยเหลือสำเร็จลุล่วงได้ดีล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ขอชื่นชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมดูแลสัตว์ป่าหรือก็ทีมผลักดันช้างนะครับท่านทุ่มเทนะครับแรงกายแรงใจเต็มที่นะครับเสียสละเพื่อดูแลพื้นที่ดูแลความสงบนะครับเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายนะครับสัตว์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเขาอยู่ตามป่าของเขานะครับให้อยู่อย่างสงบแต่ว่าไม่ให้ลุกล้ำมาในเขตพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่อาศัยนะครับก็เราจะได้ยินข่าวกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช้างออกมาทำร้ายชาวสวนชาวนาที่ปลูกผักปลูกมันนะครับช้างจะออกมาเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกลุ่มผักดันช้างอยู่ตลอดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผักดันช้างที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอสุดดีกับคุณลุงโกรดนะครับที่เป็นผู้เสียสละนะครับก็ขอให้ท่านจงสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะครับก็อีกเรื่องนึงก็อุบัติเหตุที่กรุงเทพที่2 3วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่รถไฟนะชนรถเมล์เราก็ไม่คาดคิดนะครับรถไฟจะไปชนกับรถเมล์กันได้เนาะก็เกิดจากหลายๆบางประการนะครับเป็นเหตุผลที่เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งการทางรถไฟก็ขสมก.นะครับก็ได้เยียวยาผู้บาดเจ็บจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวน8รายบาดเจ็บจำนวน32รายนะครับให้ได้รับสินไหมทดแทนต่างๆจากบริษัทประกันภัยนะครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะครับบ้านเราก็เหมือนกันนะครับเวลามีสัญญาณติ้งหนองครั้งรถไฟเนี่ยอย่าขับรถไปขวางแล้วโดยเฉพาะมันจะมีบางช่วงที่ต้องมีไฟแดงนะครับอย่างในเมืองบุรีรัมย์เรานี่แหละนะมีไฟแดงแล้วพยายามอย่าไปจอดรถที่มันอยู่ในระหว่างเส้นทางรถไฟเราไม่รู้ว่ารถไฟจะมาเมื่อไหร่แล้วรถไฟแดงจะหายเมื่อไหร่นะครับจะขึ้นสีเขียวเมื่อไรเพราะฉะนั้นต้องป้องกันนะครับเวลามีสัญญาณติ้งหนองเตือนหรือว่าเกาะกั้นเตือนก็อย่าไปฝืนนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเลยนะครับเรื่องของรถไฟชนรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่หลายพื้นที่ก็อยากเป็นอุทาหรณ์ให้เตือนให้ระมัดระวังกันนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ขับยวดยานพาหนะซึ่งการเยียวยาผู้เสียชีวิตเบื้องต้นรายละ1,500,000บาทกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุด 500,000 บาทสำหรับในส่วนของผู้เสียชีวิตขสมก.ได้เร่งดำเนินการ พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานญาตินะครับก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีอยู่คนท่านหนึ่งมั้ยที่ดูใน Facebook ไลฟ์ท่านนามสกุลชัยมงคลเนาะคุณเป็นคุณแม่ของท่านตำรวจท่านนึงนะครับก็ทำชาปนกิจไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้สูญเสียทุกๆท่านนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวทุกท่านด้วยครับก็ในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการนะก็ฝากบอกพี่น้องนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะไม่แน่ใจนะครับว่าฝนจะทิ้งช่วงไหมเพราะว่าบ้านเราตอนนี้ก็เร่งเพาะปลูกกันเยอะนะครับหว่านข้าวกันเยอะปีนี้เขาบอกว่าเปียก82หนนะครับฝนจะดีหรือไม่ดีก็ไม่แน่ใจแต่ก็ขอให้ดูแลนะครับในพืชผลของท่านนะครับช่วงนี้ก็เร่งหว่านข้าวหว่านน้ำกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆอย่าให้ไปเหยียบไปย่ำข้าวของชาวบ้านเนาะเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายเดี๋ยวก็ไปร้องเรียนแจ้งผู้ใหญ่บ้านอีกเป็นเรื่องเป็นความกันนะครับมีสายเข้ามาขอสวัสดีครับ
1: ฟรี2วันพร้อม
0: สวัสดีครับโอเควางแล้วครับผมท่านไหนเนาะโทรมาก็ท้ายรายการครับมีอะไรโทรเข้ามาใหม่ได้นะครับเหลือเวลาอีกอยู่5นาทีนะครับเดี๋ยวจะได้ให้ผู้ใหญ่ฉลาดฟังนะครับขายนกเขาเนาะขายนกเขานะเพลงสุดท้ายของรายการนะถ้ายังไงก็พบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้าเวลา 11:00 นถึง 12:00 นกับผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ดำเนินรายการผู้ใหญ่บ้านโคกเพกหมู่ที่12ตำบลชุมเห็ดจะนำข่าวสารเรื่องราวจากกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆพื้นที่ต่างๆมาบอกมาเล่านะครับมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังแล้วก็สาระดีๆที่มีการอัปเดตในแต่ละช่วงมาให้พ่อแม่พี่น้องได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอย่าลืมนะวันที่25เป็นต้นไปติดตามในเรื่องของแอปเป๋าตังมีกรอบมีโมบายอะไรขึ้นมาแล้วก็รีบนะรีบแอปรีบอะไรก็อัปเดตนะรีบอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของแอปเป๋าตังท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะจะได้ทันเพราะว่าเป็นนโยบายที่โครงการไทยช่วยไทยหรือว่าคนละครึ่งพัดนะที่จะสนับสนุนให้กับประชาชนได้มีค่าใช้จ่ายช่วยประคองในเรื่องของค่าน้ำมันราคาแพงเมื่อวานก็มีการแจ้งมาวันนี้ขึ้นวันนี้นะครับตั้งแต่ตีห้าของวันนี้ขึ้นมาอีก85สตางค์นะครับส่วนมากจะได้ยินแต่คำว่าขึ้นนะครับไม่ค่อยได้ยินคำว่าลงก็อยากให้น้ำมันลงบ้างนะครับเพราะว่าค่าพ่อปลูกตอนนี้ก็ค่าไถค่าปั่นนะไร่ละ300ขึ้นนะทั้งไถทั้งปั่นทั้งไถแปรก็เบ็ดเสร็จก็ตกไปไร่ละพันต่อไร่นะราคาข้าวก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นกำลังให้กับกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนาทุกท่านครับพบกันในโอกาสหน้าวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ผมพงษ์นันท์สืบสิงห์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอญัตติด่วนให้จัดตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธรรมประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000,000,000 บาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000,000,000 บาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วน นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากตำตีเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2บาท20สตางค์อีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวั าดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียก 1,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาค เน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันโดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
11: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่ากรมการการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดคือขายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติร่วมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชน โดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
15: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
16: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
17: นายนเขนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดฉางหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรม

0: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 หรือ1แมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธติยาพันยังเพียนรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
2: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายยออีดินอัซฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
3: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีจัดการการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัสโสภาภาครายงาน
4: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้

0: ั้งชีวิตของเราได้
1: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิพึ่งวงศ์นะครับนักวิชาการสื่อสารและการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์กันส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
0: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
2: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดขยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
4: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยก ทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อ0จากการทำประตูของไคฮาเวดในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชันขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอร์บรอยโลเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมกเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 นถึง 9:00 นซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่า กลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีแวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน 4-1 เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออิสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือ1ของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: วิกฤตพลังงาน
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
4: 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ DIT www.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแข่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนาน
11: ยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
12: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

ชีวิตทั่วทิพย์ถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะพบกับคุณดุลยาเดชคุณดุลยาวารีเดชใจ แม่ดิฉันสุภัชรินทร์ผัวทองนาคฉานช่างเหล็กค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่พัฒน
2: ์สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เจอกันนานในรายการนะไม่ได้เจอในรายการนาน
1: ค
0: ่ะนอกจากเราสองคนแล้วทีมงานรายการค่ะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจัญญานะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ค่ะทีม New Media ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศในวันนี้นะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะทีม New Media นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังเรื่องราวในรายการแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะท
0: ัก
1: ทายกันมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมก็คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา40บ้างนะคะสำหรับแฟนรายการที่ฟังเป็นประจำทุกๆวันอังคารผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะก็จะได้รับทราบกันค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาตรา40นะคะใครที่เข้ามาชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเช่นเคยพาไปเที่ยวก่อน
1: ไปเที่ยวที่ไหนคะวันนี้
0: วันนี้พาไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเรานะคะพาไปที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์และโครงการเขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่นี่นะคะเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่เลยนะคะทอดยาวตามแนวเหนือใต้มองดูคล้ายกับนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่ค่ะมีโกรธอยู่ทางทิศใต้แล้วก็มีประติมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องของสังทองหากว่าท่านผู้ฟังยังจำวรรณคดีเรื่องสังทองได้นะคะในตอนที่พระสังค่ะหลบหนีจากนางพันธุรัตน์จนเป็นเหตุให้นางต้องอกแตกตายเพราะความรักในตัวพระสังจากตำนานเรื่องนี้ค่ะได้นำไปสู่การเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาที่มีรูปร่างคล้ายกับคนนอนหงายค่ะในยามที่มองเห็นมาแต่ไกลนะคะว่าเทือกเขานางพันธุรัตน์ก็เป็นที่มาของเทือกเขานี้อย่างไรก็ตามนะคะเขานางพันธุรัตน์เนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าการเป็นเพียงแค่สถานที่ในตำนานตรงที่การเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยได้ทำให้ทิวเขาสีน้ำตาลแห้งแล้งถูกแทนที่ด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่เติมความสดชื่นเย็นสบายในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะโดยภายในนะคะก็มีหลายจุดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้แวะชมเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเขานางพันธุรัตน์จากศาลาข้อมูลที่จัดแสดงภาพต่างๆเกี่ยวกับเขาลูกนี้นะคะรวมไปถึงการตั้งชื่อส่วนต่างๆของเขาตามเรื่องราววรรณคดีสังทองค่ะต่อด้วยการเดินเล่นในสวนหย่อมที่เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของพระสังฆ์ลองเดินไปชมบ่อจำลองที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อทองที่พระสังฆ์ลงมาชุบตัวแล้วก็นำชุดเจ้าเงาะรวมทั้งของวิเศษต่างๆหลบหนีนางพันธุรัตน์ไปนะคะรวมทั้งจุดต่างๆที่มีความเกี่ยวพันตามท้องเรื่องค่ะอย่างเช่นกระจกหน้านางพันธุรัตน์เมนนางพันธุรัตน์นะคะที่นี่ไม่มีบ้านพักบริการแต่ว่าสามารถนำเต็นท์มากางเองได้นะคะใครที่เป็นสายกางเต็นท์สายแคมปิ้งก็สามารถไปได้ค่ะแล้วก็วันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขากำลังจะมีงานยูเนสโก Creative City Thailand at เพชรบุรีนะคะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารงานที่รวมทั้งของข้าวของหวานแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะไปร่วมกิจกรรมชมชิมช็อปมากมายภายในงานชมการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นนะคะชิมอาหารรสเด็ดเมนูขึ้นชื่อไปเวิร์กช็อป DIY อาหารเมืองสามรสเที่ยวฟรีเลยนะคะตลอดงานตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะก็ไปกันได้ที่เพชรบุรี
1: จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะคะสายแอดเวนเจอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็สายตั้งแคมป์งานนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ที่ดูในภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูทาง Facebook Live ไม่รู้ว่าไหนจะเป็นนางพันธุรัตน์นะคะหรือว่าอยู่ข้างหน้าเขา โอเคเราจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้จะมีเรื่องของการยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40ค่ะเราเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราจะมาคุยถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆวันนี้จะคุยกันยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีวิทยากรมาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณปณิศราภิรมย์ค่ะนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะปณิศราภิรมย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่กำลังรับฟังด้วยนะคะ
0: ค่ะมาตรา40เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งก็มีอายุจำนวนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายทีเดียววันนี้จะเริ่มต้นคุยกันถึงมาตรา40เนี่ยแหละค่ะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าในเกณฑ์ของมาตรานี้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์พื้นฐานยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับนะคะผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะคุณสมบัติก็จะมีนะคะ1เป็นผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์นะคะมีสัญชาติไทยนะคะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39นะคะแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการค่ะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ
0: นั่นก็เป็นคุณสมบัตินะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วการคุ้มครองอะคะคุ้มครองในด้านไหนบ้าง
2: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองนะคะประกันสังคมมาตรา40จะเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีได้แก่นะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีสุขภาพบุตรนะ
1: คะ
2: ในส่วนของการสมัครนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสมัครมาตรา40ได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะคะค่ะ
1: ค่ะโดยนะคะเลือกที่1อ่ะค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะถ้าสมัครทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะ1กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็กรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่าพักรักษาตัวที่บ้านนะคะปัจจุบันนะคะสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะจากเดิมหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะปรับเป็นให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีไปพบแพทย์นะคะแพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้นอนโรงพยาบาลหรือว่าไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะจากเดิมครั้งละ50บาทนะคะปัจจุบันปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการยื่นเบิกประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะสำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่2นะคะที่ผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับจากกองทุนประกันสังคมก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะซึ่งนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มให้กับผู้ทุพพลภาพเช่นเดียวกันนะคะทางเลือกที่1จากเดิมนะคะจะได้รับ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันได้ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือว่าผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทค่ะ
1: อันนี้เป็นทางเลือกที่1
0: จ่ายน้อยที่สุดนะ
1: คะ
2: จ่ายน้อยที่สุดเลยค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ
0: 70บาทต่อกรณี
2: ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะมาถึงทางเลือกที่2บ้างค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่2นะคะส จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ100บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนใน3กรณีแรกเหมือนกับทางเลือกที่1เลยนะ
1: คะ
2: แต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากทางเลือกที่1ขึ้นมาก็คือกรณีชราภาพนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเป็นเงินออมให้กับผู้ประกันตนไว้เดือนละ50บาทนะคะ
0: จ่ายร้อยหนึ่งเก็บ50บาท
2: ใช่ค่ะ
0: จ
2: ะเก็บออมไว้เดือนละ50บาทนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินออมเพิ่มเติมได้นะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะถามว่าเงินออมเพิ่มเติมมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์คือเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะเงินสมทบรายเดือนจำนวน50บาทนะคะจะถูกบวกเพิ่มกับเงินออมเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนำมาคิดคำนวณเป็นดอกผลให้กับผู้ประกันตนนะคะเมื่อผู้ประกันตนลาออกแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็อายุครบ60ปีนะคะ
1: ค่ะงั้นนี่เป็นทางเลือกที่2ก็คือเพิ่มมาอีก30บาทนะทางเลือกแรกก็คือ70บาททางเลือกที่2 100บาท
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
0: แล้วก็ออมเพิ่มได้ด้วยนะ
2: คะ
0: แต่ก็ว่าต้องสิ้นสุดอายุของผู้ประกันตนตอนอายุ60ปีใช่ไหมคะ
2: 60ปีบริบูรณ์ค่ะ
0: ก็จะได้เงินสมทบออกมาด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทางเลือกต่อไปคะทางเลือกที่3
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ300บาทนะคะเป็นทางเลือกที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดนะคะในบรรดาทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ได้รับสูงสุดเลยนะ
1: คะ
2: โดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองนะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นเดียวกับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3จะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของกรณีไปพบแพทย์นะคะแต่กฎหมายได้มีการแก้ไขนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะคือไปพบแพทย์นะคะสามารถนำใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับกรณีมีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะ
1: คะ
2: กรณีที่2ก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนนะคะจากเดิมนะคะจำนวน500ถึง 1,000 บาทนะคะปัจจุบันก็ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดือนละ 1,500 บาทนะคะถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะซึ่งแต่ละกรณีที่เราได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมานะ
1: คะ
2: กรณีที่3นะคะก็จะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะซึ่งผู้จัดการศพนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าศพทําศพจํานวน50,000 บาทนะคะกรณีที่4ก็จะเป็นเงินกรณีชราภาพนะคะสำหรับเงินกรณีชราภาพทางเลือกที่3นะคะจะเก็บออมไว้ให้กับผู้ประกันตนเดือนละ50บาทนะคะซึ่งผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ที่จะออมเพิ่มได้อีกไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
2: หากผู้ประกันตนรายใดนะคะนำส่งเงินสมทบนะคะครบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีชราภาพเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนนะคะสงเคราะห์บุตรก็มีการปรับเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกันตนเนื่องจากว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นก็มีการปรับเพิ่มในเรื่องของเงินสมทบรายเดือนเช่นเดียวกันนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะ
1: คะ
2: ปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงปรับในเรื่องของอายุบุตรด้วยนะคะเป็นไม่เกิน7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนทั้งนี้นะคะกฎหมายนะคะหรือสำนักงานประกันสังคมก็ได้เล็งเห็นถึงผู้ประกันตนที่บุตรที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วนะคะก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะแต่ไม่เกิน7ปีบริบูรณ์นะคะให้ผู้ประกันตนรายนั้นๆนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะ บุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์ในปี2568นะคะกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปซึ่งบุตรของผู้ประกันตนอายุยังไม่เกิน7ปีณวันที่1มกราคม2569นะคะประกันสังคมก็จะมีการนะคะประมวลผลรายงานข้อมูลผู้ประกันตนที่บุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วกลับมาจ่ายนะคะให้กับผู้ประกันตนรายนั้นๆนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยผู้ประกันตนนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเมื่อบุตรอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะนับไปเลยว่า6ปีจนถึง7ปีบริบูรณ์ครบเดือนใดก็คือให้จ่ายจนถึงเดือนนั้นนะคะในจำนวน300บาทค่ะ
1: จ่ายเดือนละ300บาทแต่ว่าสิทธิประโยชน์ก็คือครอบคลุมเลยนะคะ
0: ได้หลากหลาย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์มาเยอะเลยนะคะ
2: ใน
0: การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเลยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเราได้ประโยชน์เต็มๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพออายุครบ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ยังได้รับเงินเพิ่มเติ
0: ม
1: อีก 10,000 บาท
2: 10,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทในกรณีชราภาพนะคะขอเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อีกนิดนึงที่เรากำลังจะปรับแก้ไขนะ
1: คะ
2: เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขนะ
1: คะ
2: ก็จะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้เป็นหญิงของเรานะคะแต่ผู้ประกันตนชายยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะได้เปิดได้นะคะตอนนี้ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนหญิงก่อนนะคะซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนกฎหมายนะคะถ
1: ้
2: ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะนะ
1: คะ
2: อีกทั้งในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเดิมเราจะใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะคะสามารถนำมือเบิกได้แล้วก็ปัจจุบันนะคะประกันสังคมก็มีการกำลังแก้ไขกฎหมายเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์ที่เป็นประเภทใบรับรองแพทย์คลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.นะ
1: คะ
2: มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมได้แต่ณปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกได้นะคะรอแก้กฎหมายก่อนนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วยังถ้าจะยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ค่ะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆของสำนักงานประกันสังคมนะคะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: กรณีที่2เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในแต่ละทางเลือกนะคะโดยเริ่มต้นจ่ายเงินสมทบที่นะคะ6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราต่ำสุดก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุดนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดในอัตรานะคะ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะปัจจุบันจะปรับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตทั้ง3ทางเลือกนะคะค่ะสำหรับกรณีเสียชีวิตค่ะผู้ประกันตนนะคะจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นนะคะกรณีผู้ประกันตนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะ
1: คะ
2: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะสำหรับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะได้รับ 25,000 บาทสำหรับทางเลือกที่3นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่านะคะ60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะกรณีที่4

0: ที่จะสมัครกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะ 3. สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเครือข่ายทั่วประเทศของสำนักงานประกันสังคมมีจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะมีการออกให้ความรู้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมได้เลยนะคะโดยนะคะหรือว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะคะสำนักงานประกันสังคมที่ www.hso.go.th นะคะ /m40 นะคะ 4. สมัครผ่านช่องทางหน่วยบริการที่ทำความตกลงไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า 7-11 นะคะและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะถ้าสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-sale service นะคะโดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะคะแล้วก็สมัครผ่านช่องทางดังกล่าวได้เลยนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะ
1: คะ
0: สำหรับในส่วนของช่องทางการชำระเงินสมทบนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะได้แก่นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11นะคะเซ็นเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะตู้บุญเติมก็สามารถที่จะชำระได้นะ
1: คะ
0: สำหรับช่องทางโมบายนะคะก็คือผ่านมือถือนะคะก็จะเป็น Shopee Pay นะคะกรุงไทยเน็ตนะคะแล้วก็แอปของธนาคารธ.ก.ส.นะคะผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังนะคะแล้วก็แอป SSO Plus นะคะหรือ LINE @SSO ไทยนะคะก็สามารถที่จะชำระได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะการหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะสามารถที่จะหักผ่านได้จำนวน8ธนาคารนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารทหารไทยธนชาติธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะจะทำการหักบัญชีนะคะเงินฝากของผู้ประกันตนทุกวันที่20ของเดือนนะคะหากเดือนใดวันหากวันที่20นะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะธนาคารก็จะดำเนินการหักบัญชีในวันทำการถัดไปค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่า
2: ส
1: มัครง่ายนะคะ
2: สะดวก
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกเลยแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสมัครช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถ
2: แต่ที่สำคัญเนาะต้องเอาเงินทิ้งไว้ในธนาคารแล้วให้หักอัตโนมัติจะดีกว่าเพราะว่า
1: ก็
2: ลืมอาจจะลืมได้นะคะแต่ละเดือนอย่าลืมอย่าขาดส่งนะคะมีคำถามต่อไปก็คือเรื่องของพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเกิดจะมีเรื่องของการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
1: ค่ะ
2: ค่ะเราสามารถที่จะรับประโยชน์ทดแทนทางช่องทางใดได้บ้างคะ
0: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะที่นะคะประสงค์จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะสามารถที่จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1นะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือนะคะระบบ e-sale service นะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2566นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นะคะสามารถยื่นเบิกผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยบริการที่จะขอเข้ารับบริการได้นะคะพร้อมกับแนบเอกสารสำคัญเช่นนะคะใบรับรองแพทย์นะคะหลักฐานเวชระเบียนจากโรงพยาบาลนะคะหรือนะคะหากผู้ประกันตนประสงค์ที่จะขอรับเงินนะคะประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางธนาคารก็ให้แนบนะคะสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาได้เลยนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะยื่นคำขอผ่านระบบe-sale service นะคะก็ยังมีช่องทางนะคะโดยนะคะสามารถยื่นผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะหรือหากนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมนะคะสามารถที่จะส่งนะคะเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านนะคะไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะกรอกแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส. 2/01/40นะคะกรอกรายละเอียด

0: พร้อมแนบเอกสารสำคัญนะคะเพื่อการพิจารณาประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินนะคะที่มีการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะเปิดให้บริการนะคะให้ผู้ประกันตนสามารถรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1 นะคะผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์นะคะที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนได้นะคะดังนั้นให้ผู้ประกันตนเนา
1: ะ
0: ผู้ประกันตนรายใดนะคะที่ได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้นะคะแต่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนดุเพื่อให้ได้รับความสะดวกในเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์นะ
1: คะ
0: เนื่องจากว่าการจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์เป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายแล้วก็โอนจ่ายให้กับผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วนะ
1: คะ
0: สองนะคะหากผู้ประกันตนไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะคะไม่มีมือถือนะคะสามารถที่จะโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ได้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะแต่หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเลยนะคะก็ยังสามารถรับผ่านไปรษณีย์ธนานัตได้นะคะโดยทั่วประเทศไปรษณีย์ของเรามีให้รับบริการทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะก็จะสะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือสุดท้ายเลยไม่สะดวกทั้งพร้อมเพย์ไม่สะดวกทั้งโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สะดวกทั้งไปรษณีย์ธนานัตนะคะสามารถรับเงินนะคะเป็นเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมนะคะกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็สะดวกมากๆนะคะโดยเฉพาะพร้อมเพย์นี่แหละ
2: ช่องทางเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องระวังเมื่อกี้ที่คุณปณิศราบอกนะคะบอกว่าจะต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นผูกกับเบอร์โทรไม่ได้นะคะ
2: เพราะว่าจะได้ตรงกับเจ้าตัวโดยตรงไม่ผิดพลาดแน่นอน
1: ค่ะ
2: สิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องรักษานะ
1: คะ
2: มาถึงคำถามที่ทุกคนก็คงจะต้องให้คำแนะนำนะ
1: คะ
2: คุณปณิศราจะให้ช่วยแนะนำให้
1: ค่ะ
0: สำหรับข้อแนะนำค่ะ
2: ค่ะเรื่องของการแนะนำที่ว่าทำยังไงจะไม่ให้การขาดสิทธ
1: ิ์
2: ทำยังไงดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะในส่วนนี้นะคะประกันสังคมก็เป็นห่วงผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนั้นนะคะในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบอย่างไรเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆนะคะก็อยากแนะนำผู้ประกันตนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์อันนี้นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนนะคะชำระเงินสมทบให้ครบทุกเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะจะเกิดขึ้นหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร
1: ่
0: นะคะสองนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถจ่ายเงินสมทบนะคะล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะเช่นนะคะปัจจุบันนะคะเดือนพฤษภาคม2569นะคะเป็นเงินสมทบเดือนปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกนะคะนับยาวไปเลยค่ะไม่เกิน12เดือนจนถึงปี2570นะคะไม่เกิน12เดือนจ่ายล่วงหน้ายาวได้เลยนะ
1: คะ
0: เพื่อป้องกันการหลงลืมนะคะป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดไม่สามารถที่จะจ่ายล่วงหน้าสูงสุดได้12เดือนก็สามารถทยอยจ่ายได้นะคะครั้งละ2เดือน3เดือน4เดือนนะคะแล้วแต่กำลังจ่ายของผู้ประกันตนนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะจ่ายล่วงหน้าได้เลยนะคะซึ่งสามารถจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะหรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ก็ได้นะคะรวมถึงตู้เบิลเติมนะคะหรือในส่วนของช้อปปี้เพย์กรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็แอปธนาคารธ.ก.ส.นะ
1: คะ
0: ก็สามารถจ่ายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: แต่ยังไงก็ตามก็คือขาดส่งอย่าลืมขาดส่งแล้วกัน
0: ถูกต้อง
2: อย่าลืมส่งแล้วกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยนะคะที่อยากแนะนำผู้ประกันตนอีกในเรื่องนึงเนาะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะเมื่อสมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วนะคะอยากให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือนะคะรับรอง การเป็นผู้จัดการศพไว
1: ้
0: หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสมทบล่วงหน้าคืนในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าหากไม่ได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ดังกล่าวไว้นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะแทนที่เราจะสามารถจ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่มีการระบุไว้ในชื่อนะคะหากผู้ประกันตนรายใดไม่มีทายาทเลยนะคะเงินดังกล่าวนะคะประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายให้กับบุคคลใดได้เลยเงินก็จะถูกโอนเก็บเข้าไว้เป็นกองทุนไว
1: ้
0: นะคะก็เลยอยากแนะนำให้กับผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์ตามที่ปณิสราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะให้เรียบร้อยโดยถามว่าหนังสือฉบับดังกล่าวใครเป็นคนเก็บไว้นะคะหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อผู้ประกันตนเขียนระบุไว้แล้วนะคะอาจจะให้นะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่เราเขียนชื่อระบุไว้เป็นผู้เก็บนะคะเนื่องจากว่าหากผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้แล้วไม่ได้แจ้งให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ทราบนะคะเวลาผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ทราบเลยว่าผู้ประกันตนได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้กับตัวเองนะคะดังนั้นให้เก็บไว้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะ
2: เขียนแล้วต้องระบุเซ็นชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วต้องมีพยานไหมคะ
0: ค่ะสำหรับพยานให้มีลงชื่อไว้ด้วยนะคะ อย่างต่ำนะคะประมาณ2คนอย่างน้อยประมาณ2คนนะคะ
2: ก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ
1: ก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดไหมคะ
0: ค่ะสำหรับในเรื่องของเอกสารนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะที่หัวข้อกองทุนประกันสังคมนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะคะซึ่งประกันสังคมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือแก้ไขเอกสารแบบฟอร์มใดๆนะคะก็จะมีการไปอัปโหลดไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นการอัปเดตข้อมูลไว้ตลอดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของแบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมในเรื่องของมาตรา40นะ
1: คะ
0: เพิ่งได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มไปหลายๆแบบฟอร์มเลยนะคะรวมถึงในส่วนของแบบฟอร์มสปส. 2-1 ทับมาตรา40ด้วยนะคะก็มีการแก้ไขเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการนำลงไว้ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณเบนจาเจาะจงค่ะสอบถามว่าถ้าขาดส่งไป2เดือนแล้วกลับมาส่งใหม่แบบนี้จะต้องเริ่มนับใหม่เลยหรือว่าสามารถนับต่อเนื่องได้เลยคะ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่ขาดการนำส่งเงินสมทบ2เดือนนะคะแล้วกลับมาส่งใหม่นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะขาดเร็วที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
0: ซึ่งหากขาดส่ง2เดือนติดกันนะคะสิทธิประโยชน์จะขาดไปจะไม่ได้รับสิทธินะคะดังนั้นนะคะรบกวนให้ผู้ประกันตนหลังจากนี้นะคะจ่ายเงินสมทบให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนนะ
1: คะ
0: แต่สำหรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะด้วยระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบจะมีระยะเวลาที่มากกว่านะคะก็เลยในเรื่องของการขาดสิทธิ์อาจจะมีน้อยกว่าในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็คือส่งต่อเนื่องได้เลยโดยที่ถ้ายังไม่เกิดเหตุอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ยังสิทธิ์ยังต่อเนื่องได้แล้วก็เหมือนคำถามคล้ายๆกันก็ถามเหมือนกันว่าส่งไปสอบถามว่าขาดส่งไป1เดือนแล้วกลับมาส่งแบบนี้เริ่มใหม่เลยหรือเปล่าถามเหมือนกันเลยค่ะ1เดือนละคะ
0: ค่ะถ้า1เดือนนะคะสิทธิ์จะยังไม่ขาดในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นนะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภานะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีนานำส่งเมษานำส่งพฤษภานำส่งสมมุตินะ
1: คะ
0: แล้วมาเจ็บป่วยในเดือนมิถุนานะคะเดือนมิถุนาคือเดือนที่เจ็บป่วยนะคะเราจะนับก่อนเดือนที่เจ็บป่วยย้อนลงไป3ใน4เดือนนะคะเดือนพฤษภาเมษามีนาจนถึงกุมภา4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภาสมมตินะ
1: คะ
0: ผู้ประกันตนยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่เนื่องจากว่าเดือน3มีการนำส่งเดือน4มีการนำส่งเดือน5มีการนำส่งซึ่งจะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ตามกฎหมายดังนั้นผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่ะแต่หาก ครับการนำส่งตามที่ผู้ประกันตนรายแรกในการสอบถามมาว่าติดต่อกัน2เดือนเช่นเดือนกุมภาขาส่งเดือนมีนาขาส่งนะคะแล้วมานำส่งเดือนพฤษเดือนเมษากับเดือนพฤษภาแล้วมาเจ็บป่วยเดือนมิถุนากรณีดังกล่าวจะขาดสิทธิ์ทันทีเนื่องจากว่ามีเงินสมทบไม่ครบ3ใน4เดือนนะคะมีแค่2เดือนนะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นขอ
2: รบกว
0: นให้ผู้ประกันตนนะคะอย่าขาดส่งนะคะ
2: ก็คือต้องต่อเนื่องกันส่งได้ติดเก่ากัน3เดือ
1: น
2: 3เดือนใน4เดือน
0: ค่ะเว้นได้แค่เดือนเดียวนะคะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนีนะคะถามว่าต้องไปรับยาทุก3เดือนจะรวมใบรับรองแพทย์3ครั้งแล้วค่อยไปได้ไหมคะ
0: ในส่วนของการรับยานะคะขอรบกวนให้ผู้ประกันตนขอใบรับรองแพทย์มาครั้งละนะคะ1ใบรับรองแพทย์ต่อการพบแพทย์1ครั้งจะได้รับนะคะเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีไปพบแพทย์นะคะครั้งละ200บาทแต่หากผู้ประกันตนนับรวมมาในใบเดียวกันเราจะถือว่าใบรับรองแพทย์ใบนั้นใช้สิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งละ200บาทได้แค่ครั้งเดียวค่ะดังนั้นให้แยกนะคะแยกใบรับรองแพทย์มาไปพบในเดือนมกราคม1ครั้งไปพบในเดือนเมษายน1ครั้งไปพบในเดือนมิถุนายน1ครั้งสมมุตินะคะแยกมาเลยนะคะให้ได้รับสิทธิ์ไม่เกินปีละ3ครั้งครั้งละ200บาทนะคะ
2: ก็ถือต้องไม่ใช่ในเดือนเดียวกันถูกไหมคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: ต้องแต่ไปพร้อมกันได้ไหมคะสามใบนี
0: ้ใบสมมุติเน
2: า
0: ะใบรับรองแพทย์สามเดือนเลยนะคะเดือนสมมติว่าเดือนกุมภาเดือนเมษาเดือนมิถุนายื่นพร้อมกันได้เลยค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาตามใบรับรองแพทย์ในแต่ละใบค่ะสิทธิ์ก็จะให้สิทธิ์ตามในแต่ละใบคือใบละ200บาทค่ะยื่นพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบไปแล้วตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรมีช่องทางไหนที่ตรวจสอบได้บ้างว่าเราส่งไปครบทุกเดือนหรือเปล่าหรือว่าขาดส่งไปเดือนไหนคือย้อนหลังไปอาจจะลืมอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจสอบได้ไหมคะ
0: ค่ะผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามนะคะข้อมูลการชำระเงินสมทบหรือสอบถามการเบิกสิทธิประโยชน์หรือสอบถามกรณีอื่นๆนะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะหรือโทรสายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ID @sso ไทยได้นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามนะคะในเรื่องต่างๆให้กับผู้ประกันตนนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคุณเบญจานะคะผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าส่งต่อมาหลายปีแล้วนะคะสามีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหมายถึง11วันหรือเปล่าแล้วก็ไปเปิดได้รับเงิน 3,300 บาทโอนไวมาก4วันก็ได้แล้วค่ะ
2: อ
1: ันนี้คือผู้มีประสบการณ์ตรงนะ
0: ค่ะขอบคุณมาก
2: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะอันนี้ก็ได้รับประโยชน์นะคะได้รับข้อมูลมากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการรายงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะยินดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุยยาวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน
2: ์
1: คือเราก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ผู้ฟังคิดว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่มีความสนใจเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินที่สูงมากนะคะเริ่มต้นที่70บาทก็คุ้มครองแล้ว
2: 70บาท100บาทหรือว่า300บาทนะคะต่อเดือนเรียกว่าเป็นการสะสม
1: ะ
2: นะคะเพราะว่าเงินที่สะสมไปทุกเดือนเราก็มีสิทธิประโยชน์ที่เขามอบให้แล้วก็มีเงินสมทบบางส่วนเวลาที่เราเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตมีบุตรคลอดบุตรมามีการให้สิทธิประโยชน์มากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออมเงินในแต่ละเดือนแต่ว่าเราต้องมีวินัยเท่านั้นเองนะ
1: ต้องอย่าขาดส่ง
2: ค่ะ
1: แล้วค่ะ 13:47 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำ presentation ดีๆนะครับว่าเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำ presentation ดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถจะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปตะเลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราเขาเรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเราไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ค่ะ 13:53 นะคะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงที่2พูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารนโยบายภาครัฐนะคะในช่วงเวลาที่โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสำหรับพระฉายาลักษณ์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
7: ค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วง 14:00 นก็จะมีการแถลงผลนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีวาระการพิจารณาที่สำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการที่ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเลยนะคะ นอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ยังมีวาระพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะคะจะนำเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2แล้วก็เสนอการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ด้วยนะคะ
6: ค่ะแต่ก็บอกข่าวดีไว้เลยว่าเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงให้ได้รับฟังการข่าวดีที่ว่าก็คืออนุมัติแล้วไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสที่เราได้ยินกันนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะมาแถลงให้ทราบกันบอกเบื้องต้นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีรัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนในสัดส่วน60-40เขาถึงไม่เรียกคนละครึ่งก็คือรัฐจ่าย60นะคะประชาชนจ่าย40รัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนนะคะให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนภายใต้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั่นเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนภายใต้ไทยช่วยไทยพลัสนี้แบ่งเป็นผู้รับประโยชน์ออกเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงตลอดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวัน ที่30กันยายน2569ค่ะสำหรับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์อัตโนมัติเลยนะคะจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์13,180,000คนวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะเงื่อนไขก็คือได้รับทันทีไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้สำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการค่ะแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะจ่าย60-40เป็นสิทธิประโยชน์ร่วมจ่ายนั่นเองนะคะให้ทั้งหมดสิทธิ์ที่ให้ก็คือ30ล้านคนรัฐช่วยเหลือจ่ายในสัดส่วน60-40วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะช่องทางการรับสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะรับสมัครลงทะเบียนนะ
7: คะ
6: เดี๋ยวเราจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25-29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6:00 น.ถึง 23:00 น.สำหรับคุณสมบัติก็คือผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปวันที่ลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ
7: ์
6: หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1-5แล้วก็โครงการคนละครึ่ง plus ด้วยค่ะสำหรับร้านค้านะคะตอนนี้ก็ยังเป็นร้านค้าเดิมที่กดร่วมเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ก็เปิดให้ลงทะเบียนเช่นกันนะคะวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะการผูกระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งร้านเดิมแล้วก็ร้านใหม่ผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนช่วง6:00 น.ถึง 23:00 น.ระยะเวลาของการใช้สิทธิ์โครงการนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569 6:00 น.จนถึง17:00 น.ของทุกวันค่ะฟังแล้วน่าสนใจนะคะเตรียมรอไว้เลย30ล้าน
7: เตรียมรอเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากงานดีๆสักนิดนึงนะคะวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะที่ MCC Hall The Mall Life Store งามวงวานนะคะเขามีจัดงานค่ะของกรมการแพทย์นะคะเป็นเทรนการแพทย์ยุคใหม่งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์ DMS Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยนะคะก็ไปกันได้20ถึง21มิถุนายนนี
6: ้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วนะคะต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทั่วทิศถิ่นไทยนะคะลาไปก่อนพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พา
1: ามมาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน1

0: 6,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.thปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิสาประทุมมารายงาน
0: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ็นเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ชื่อตนชื่อรัฐช่วยประหยัดน้ำประปาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงที่ว่าไปมีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะประการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์เวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อด้วยรายการบุรีรัมย์สระแองเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์เช็คอินที่อีสานใต้ต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระเป็นปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์101.5สร้างสรรค์สังคมเวลา18นาฬิกาเที่ยวเวลาครบทรงชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้องถิ่นและรายการตีของร้องข่าวต่อด้วยรายการอาญาบัณฑิตและรายการสบายยามเย็นเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์ไม่บ่งเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์ศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์สีสันวรรณกรรมเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์เพื่อนฝันเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานการณ์ธรรมะก่อนนอนจนกระทั่งถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับบ่ายในวันนี้เรวดีหงสากลทวีผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ชั้นเทคนิคนายวิวน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปเขาจะได้รับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ
2: ซันเรย์มิวสิก

ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียง

0: สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณยงคุณฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะทางคลื่นสวทบุรีรัมย์ค่ะ FM 101จุดห้าเมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์นะคะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะพบกับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรัมย์ที่อเมริกานะคะวันนี้คงจะตื่นตาตื่นใจนะคะผู้มีน้องๆศิลปินจากวงไดซ์นะคะมาร่วมนะพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีน้องๆทุกคนค่ะต้อนรับน้องๆด้วยนะคะวันนี้นะถือเป็นโอกาสดีนะที่ทางสทรได้ต้อนรับน้องๆนะคะวงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะเนื่องจากน้องจะมีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก่อนอื่นอยากจะให้แนะนำตัวจริงๆเราไม่ได้มี3คนมีเยอะกว่านี้นี่คือตัวแทนเอาแนะนำคนแรกเลยใกล้ๆพี่บีนี่แหละ
1: ค่ะกูก่อนนะ
0: ครับ
2: 7-8-9 Let's roll สวัสดีครับพวกเราไดซ์
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับแม็กด็อกครับ
0: ค่ะน้องแม็กด็อกค่ะ
1: สวัสดีครับมินครับ
0: น้องมิน
4: สวัสดีครับผมออโต้ครับ
0: น้องออโต้นะคะนี่คือวงไดซ์ที่เขามีการรวมตัวกันในแนวเพลงของแบบไหนลูก
4: เป็นเพลงทีป๊อปครับ
0: ทีป๊อปนะคะวันนี้ก็เชิญชวนน้องๆนะวันนี้จะมีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตเนาะ
4: ใช่
0: ห้าโมงเย็นแต่ก่อนจะถึงช่วงฟรีคอนเสิร์ตห้าโมงเย็นมีชั่วโมงหรือว่ามีเวลาสัมภาษณ์กับพี่บีแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะไปที่อื่นต่อใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วต้องไปไวๆอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันเลยแนะนำตัวแล้วนะคะจากน้องสามคนแต่พี่บีอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละท่านเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นน้องไม่บอกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: คนที่ไหนลูก
3: ผมเป็นคน
0: จังหวัด
3: กรุงเทพครับ
0: กรุงเทพน้องเป็นคนกรุงเทพแล้วที่มาที่ไปของของการที่จะมาทำวงก่อนหน้านี้หนูทำอะไร
3: ก่อนหน้านี้เหรอครับผมก
0: ็
3: เรียนนะครับแล้วก็ประกวดรายการเป็นไงครับ
0: ประกวดรายการแล้วความชื่นชอบในเรื่องของของเนี่ยการทำงานแบบด้านศิลปินใช่ไหมลูก
3: ครับผม
0: หนูชอบด้านดนตรีหนูก็เลยอยากประกวดใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: น้องต่อไปน้องเลยนะ
1: มินครับ
0: น้องมินน้องมินเป็นคนที
1: ่เชียงใหม่คร
0: ับคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่คนเชียงใหม่คนเชียงใหม่เจ้า
1: คนเชียงใหม่ครับ
0: หนูก็ชอบดนตรีเหมือนกันเหม
1: ือ
0: น
1: ใช่แล้วของผมจะมาจากการเต้นก่อน
0: การเต้น
1: ใช่ผมเป็นเด็กโคเวอร์เชียงใหม
0: ่อ๋อโคเวอร์แล้วก็ได้มาเข้าในรายการหนึ่งเดี๋ยวบอกว่ารายการอะไรน้อง
4: ครับของผมนี่คล้ายๆพี่มินครับผมเริ่มเต้นตั้งแต่อุ้ยเด็กมากเลยครับประมาณ5ขวบก็เริ่มเต้นแล้วฮะใช่ก็ชอบเต้นมาเรื่อยๆครับมีไปแข่งเต้นบ้างแล้วก็ระหว่างแข่งเต้นนี่แหละครับก็มีพี่ๆจากบริษัทซันเรมมิวสิกนะครับที่มาเดินมาหาแล้วก็ชวนเข้าไปออดิชั่น
0: ออดิชั่นนะคะแล้วน้องๆทุกคนนี่ชอบเต้นทุกคนเลยชอบเล่นดนตรีมั้ยลูกดนตรีเต้นกีฬาได้เล่นดนตรีอะไรบ้างดนตรีน้อง
3: เล่นแมสกีตาร
0: ์กีตาร์ของหนูแล้วลูก
1: ผมชอบเต้นอย่างเดียวแล้วเต้นกับร้องเพลงผมเป็นสายน
4: ี้จริงๆผมยังเล่นไม่เป็นครับดนตรีขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆในวงหลายๆคนที่เขาเล่นเป็นกันครับอย่างเช่นพี่จีซังคนนี
0: ้แนะนำศิลปินหน่อยมีวงไดซ์เนี่ยมีทั้ง10คนเป็น3คนที่มามีใครบ้างลูก
4: เรียงอายุเลยครับใครกล้องเห็นไหมฮะ
0: จ้า
4: คนนี้นะครับอายุเยอะที่สุดนะคะ
1: ครับผมคือ25ครับ
0: ไปบอกอายุเขาไม่ได้ ก็พอแล้ว
4: ชื่อมินนะคะ
0: น
4: ้
0: องมิน
4: คนนี้เป็นคนนี้เลยมาจากอังกฤษอเล็กซ์ครับเป็นคนลำปางด้วยคนลำปางแล้วก็ต่อมาเลยคนนี้คนนี้คือลีดเดอร์ครับชื่อว่าเจครับแล้วก็มีอเล็กเจอาโป
0: อาโปด้วย
4: ใช่เป็นคนโคราชครับ
0: โคราช
4: แล้วก็พี่จีซัง
0: จ้า
4: อันนี้เป็นคนเกาหลี
3: ครึ่งเกาหลี
4: โอโบ
0: อ
4: ันนี้โอโบ
0: จ้า
4: ชีสอยู่ไหนชีสคนชื่อชีส
1: เขาเป็นดอกอยู่นี่เลย
0: เป็นดอกโอเคครบแล้วเนาะสิบคน
1: ออโต้
0: ออโต้
4: แล้วก
0: ็
4: น
0: ้
4: องเฟรม
0: น
4: ้
0: องเฟรมนี่หมดเลยตัวโอเคอ่ะก่อนจะมารวมตัวกันหนูไปออกรายการเลยมานะที่บอก
4: แล้วอ๋อจริงๆพวกเราทั้งหมดมาจากรายการ789 Survival ครับ
0: เรา
4: ซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่หารวมตัวเด็กฝึก24คนครับเพื่อหากลุ่มที่จะทำเดบิวต์ออกมาเป็นวงหนึ่งครับซึ่งตอนแรก7ก็จากชื่อรายการเลยครับ7 8 9ก็คือจะเดบิวต์มาประมาณ7คน8คนหรือ9คน
1: แล้วแต่ตอนสุดท้าย
4: นะแล้วจริงๆแล้วก็เดบิวต์ออกมาคนที่ได้ก็จะประมาณ12คนครับใช่พวกเราก็เป็น10คนทั้ง10คนเนี่ยมาจากรายการนั้นหมดเลยครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบใช่แต่ว่ารวมตัวกันทีหลังครับ
0: 10คนที่มารวมตัวกันใช่ไหมลูกแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นเพแต่ละอายุการทำงานยากไหมลูกกว่าจะมาวงเนี้ยวงไดซ์เดี๋ยวถามชื่อเพชื่อวงก่อนทำไมถึงชื่อวงเนี้ย
4: จริงๆชื่อวงไดซ์เน
0: ี่ยทำไมตกลงกันชื่อวงนี้อ่ะ
4: จริงๆชื่อวงพวกเราเนี่ยแบบว่าผ่านมาหลายชื่อมากเลยครับแต่ว่ามาจบด้วยชื่อนี้เพราะว่า
0: เ
4: น
0: ี่
4: ย ชื่อคอมมอนไดซ์เนี่ยครับมันแปลว่าลูกเต่าในภาษาไทยลูกเต่าที่แบบว่าเอาไว้เล่นเกมอะไรเงี้ยครับใช่มันสื่อถึงพวกเรา10คนโดยที่ว่าแบบพวกเรา10คนน่ะก็จะมีแต่คนหลากหลายสไตล์นะครับแบบบางคนเขาเท่บางคนเขาไอ้นี่บางคนน่ารักหรือว่าบางคนแบบสวยแซ่บก็มีฮะคือพวกเราเนี่ยก็เลยแบบว่าการทำเพลงของพวกเราก็เลยสามารถทำได้หลายแนว
0: แล้ว
4: แต่ละครั้งที่พวกเราเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยครับม
0: ัน
4: ก็จะเกิดความตื่นเต้นทุกครั้งในการเพอร์ฟอร์มพวกเราก็เลยอยากเอาแนวคิดของลูกเต่าเนี่ยที่เมื่อถอดออกไปอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นเลขไหน
0: อ๋อให้รู้เ
4: จ้าใช่ให้รู้เราเหมือนกับความรู้สึกความตื่นเต้นที่เมื่อเวลาเราทอยลูกเต่าหรือเวลาเราออกเพลงครับ
0: พี่ค่ะอันนี้10คนที่ตั้งชื่อวงเรียบร้อยแล้วนะคะหนูกว่าจะได้ออกมาเป็นอัลบั้มนึงคือออกอัลบั้มแรกนี่เมื่อปีไหนลูกมันจำได้ไหม
1: รวมอัลบั้มจบทั้งอัลบั้มคือเมื่อปีที่แล้วครับ
0: ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้พี่ไปแอบไปดูมี YouTube
1: ช่องไดซ์ครับผมได
0: ซ์วันนี้จะได้ฟังเพลงเขานะคะที่ฉันแปลงเพลงเรียบร้อยแล้ว
4: จริงๆไม่รู้จะเป็นเพลงเราเหมือนก
0: ัน ใช่พี่เปิดรายการคงจะตกใจแล้วแฟนรายการพี่ผีเพราะว่าปกติพี่จะไม่เปิดเพลงนี้นะก
1: ็
0: เลยเอาเพลงของน้องก่อนอันนี้เป็นหนึ่งในเพลงล่าสุดที่น้องเขียนให้พี่ผีน้องอัตโต้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ พี่โอเคแล้วก็คือออกเคยไปมีคอนเสิร์ตมีอะไรกิจกรรมที่ใหญ่ๆที่พอจะเล่าให้ฟังละกันช่วงเวลาที่เหลือได้ไหม
4: อ
0: ื
4: มคือพวกเรามีเรื่อยๆเลยใช่อย่างล่าสุดเนี่ย
0: ดูไปไหนมา
4: พวกเราเพิ่งจัดแฟนคอนไปครับเป
1: ็
4: นครบรอบ
1: เหมือนงานเหมือนงานวันเกิดแต่พวกเราจะเป็นแฟนคอนแบบให้แฟนๆมาฉลองด้วยกันพร้อมกันกับพวกเราครับครบรอบ2ปีครับ
0: 2ปีแล้วนะคะรวมตัวกันได้2ปีแล้วนะคะก็น้องๆวัยรุ่นอาจจะรู้จักนะวงไดซ์ซึ่งจริงๆน้องบอกว่าก็มาเทียบเคียงกับวงบัสนั่นแหละใช่ไหมวงบัสก็
4: เป็นเพื่อนกัน
1: เป
0: ็นเพื่อนกับวงบัสนะจ๊ะวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตคณะตอนเย็นโอเคแล้วก็พวกหนูๆก็จะมาออกคอนเสิร์ตแล้วการที่มาบุญเราวันนี้เนื่องจากกิจกรรมอะไรที่หนูต้องมาลูกวันนี
4: ้หูเอางี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเอาพี่ไม่ดอกไหนแล้วสิ
0: เรา
3: คร
0: ับ
3: ผมคือวันนี้นะครับที่เรามาบุรีรัมย์คือเราจะมีมาบัสกิ้งครับซึ่งก็คือการโชว์ร้องโชว์เต้นครับ
1: ก็
3: ให้คนในพื้นที่ได้ดูนะครับคือการตั้งใจของเรานะครับคือเราจะไปทั่วไทยเลยครับเราตั้งใจมา15จังหวัดนะครับเพื่อที่จะมาหาคนในพื้นที
1: ่
3: ใช่ครับ
1: มาครั้งนี้เป็นฮิวของบุรีรัมย์ฮะ
0: เคยมาบุรีรัมย์มาก่อนไหม
1: สำหรับตัวผมไม่เคยมาเลย
3: ผมยังไม่เคยเลยครับ
4: ไม่เคยเหมือนกันครับ
3: ผมเคย
4: แ
3: ต่เชียร
0: ์มาทั้งหลายทุกคนเลยอ
1: ่
0: ะอันนี้คือมาทั้ง10คนเลยไหมคะ
1: มาทั้ง10คนเลยครับ
0: 10คนเลย
4: ใช่จริงๆมีวันนี้บุรีรัมย์มี1คนที่ติดภารกิจค
0: ่ะแล้วเราคือน้องๆก็คือมาคลื่นสวทมีคลื่นอื่นที่ไปประชาสัมพันธ์ไหมคะมีคลื่นอื่นไหม
1: มีอีกกลุ่มหนึ่งไปคร
0: ับอ๋อเราก็ได้เกียรติจากน้องๆ3ท่านนะคะเป็นตัวแทนจากวงไดซ์นะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมนะคะในช่วงตอนเย็นเนาะเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ากิจกรรมคือกิจกรรม
3: เรื่อง
0: เป็นยังไงช
1: ื่
0: อกิจกรรมอะไรที่หนูจะมาร่วมวันนี้อ่ะลูก
4: ครับก็จริงๆชื่อกิจกรรมชื่อเต็มของพวกเรานะครับก
0: ็
4: ค
0: ือ
4: Dice Buskingทัวร์ทั่วไทย15จังหวัดครับซ
0: ึ
4: ่งคราวนี้ก็อย่างที่พี่แมดดอกบอกเลยก็คือเป็นคราวของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองครับก็ตอนประมาณ5โมงเนี่ยครับแล้วก็จะมีการทำโชว์เหมือนมินิคอนเสิร์ตเล็กๆประมาณ1ชั่วโมงครับ5โมงถึง6โมงเย็นซ
0: ึ่
4: งสถานที่เนี่ยทุกคนก็สามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของพวกเราเลยครับจริงๆตอนนี้มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆก็รอติดตามรายละเอียดได้ครับ dice.sunray หรือก็ dice_sunray
3: ใช่ครับ
0: วันที่19 5โมงเย็นทำโชว์1ชั่วโมงสนามช้างอารีนาใช่ไหมลูก
3: เดี๋ยวตอนนี้กำลัง
1: สรุปกัน
0: ด้
1: วยดูสภาพอากาศ
3: สภาพอากาศ
0: มาตอนฝนตกแต่ว่าเขามีการแสดงแน่นอนนะคะในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะกับน้องๆนะคะแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นการแสดงแบบฟรีคอนเสิร์ตให้ดูแต
1: ่
0: จริงๆน้องก็จะมีคอนเสิร์ตที่เลือกจังหวัดต่างๆอีกส
4: ี
0: ่ภาคมีจังหวัดไหนบ้างลูกประชาสัมพันธ์หน่อย
1: กลับด้านเลย
0: เผื่อใครสนใจ
4: ใช่ครับคือจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการที่เรามาDice Buskingสิบห้าจังหวัดเนี่ยครับก็คือเพื่อมาแนะนำตัวเองแล้วก็ชวนทุกคนไปดูแฟนคอนที่พวกเราจะจัด4จังหวัดครับ
1: ก็คือเหมือนการมาครั้งนี้เป็นน้ำจิ้มก่อน
0: ใช่
1: น้
0: ำจิ้มนะ
4: ซึ่งชื่อของแฟนคอนที่พวกเรามาจะมาจัดคือDice The Entertainer the first Thailand fan con tour 2026 ครับ
0: อือฮึจังหวัดไหนบ้างคะ
1: 4จังหวัดครับ
0: จังหวัดไหนที่ต้องวัด
1: มีหาดใหญ่ครับวันที่22สิงหาฮะพิษณุโลกวันที่5กันยาครับโคราช12กันยาฮะแล้วก็เชียงใหม่26กันยาครับ
0: ก็ตามได้บ้านเราอีสานไปโคราชนะคะไปโคราชนะคะ
1: แล้วพี่ใกล้จังหวัดไหนไปเลยอ
0: ันนี้บอกเป็นแนวเพลงทีป๊อป
1: ใช่ครับ
0: ทีป๊อปแบบไหนทีป๊อปเล่าให้ฟังหน่อย
4: จริงๆเนี่ย
0: แนว
4: ทีป๊อปก็คือเพลงไทยครับ
0: เพลงไทย
4: ตัวทีเนี่ยย่อมาจากไทยคร
0: ับ ไทย
3: ส่วนคําว่าไทยป๊อป
0: ครับไทยป๊อป
4: ส่วนคําว่าป๊อปเนี่ยมันก็คือ popular musicใช่ครับก็คือจะเป็นเพลงที่ติ
0: ดกระแส
4: แนวเพลงติดกระแสครับ
0: เมื่อกี้พี่เปิดแบบก็เป็นแนวเพลงแบบคล้ายๆแบบอินเตอร์หน่อยเคยมีความคิดที่ว่าโอ้ยอยากจะเอาแบบดนตรีแบบไทยๆมาผสมในวงบ้างไหม
4: จริงๆมี
0: ไม่คล้ายๆพี่กระแตอาสยามใช่ไหมที่เขาทำแบบดนตรีไทยๆหนูมีความคิดว่าหนูจะเอาแบบอุ้ยแนวดนตรีแบบไทยๆมาร้องๆในวงหนูบ้างอ่ะเคยเสนอโปรดิวเซอร์บ้างไหม
3: จริงๆเคยมีความคิดอยู่ครับแล้วก็เราก็เคยลองทำในคอนเสิร์ตครับเหมือนเราเคยมีใช่ครับเราเคยมีคอนเสิร์ตแรกครับแล้วเราก็เอาเพลงเราไปแปลงครับเป็นในเวอร์ชั่นใช้ดนตรีไทย
0: ดนตรีไทยด้วยเพลงอะไรเอ่ย
4: จริงๆเยอะมากเลยครับในแฟนคลับครบรอบพวกเราครับแบบว่าหลายเพลงที่พวกเราทำก็คือเป็นเพลงพวกเราเนี่ยแหละครับร้องเมโลดี้เหมือนเดิมแต่ว่า
0: เป็
4: นดนตร
0: ี
4: ไทยใช่ครับ
0: แล้วหนูเคยไปออกคอนเสิร์ตที่ไหนมาบ้างนะเคยไปที่ไหนบ้างที่เป็นแบบระดับเห็นว่ามีไปออกระดับประเทศมาใช่ไหมหรือยังไงพี่ไม่แน่ใจ
1: ก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่
0: ของประเทศไทยที่กรุงเทพที่ผ่านมาแล้วพอหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตรู้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วน้องๆก็คืออยู่ในวัยเรียนใช่ไหมมีการแบ่งภาคเรียนกันยังไงระหว่างการทำงานกับภาคเรียนของพ่อหนูลูก
1: ผมเรียนจบแล้วผมไม่ให้น้อง
0: รอดแล้วจะเป็นยังไงเพื่อจะให้หลายๆคนเขาจะได้มีวิธีการเรียนการทำงานที่มันแบบประสบความสำเร็จแบบพวกน้องๆค่ะลองประชาสัมพันธ์นิดนึง
3: ครับจริงๆไม่มีอะไรนะครับก็ตอนเช้าก็ตื่นไปเรียนครับแล้วก็ตอนเย็นก็ทำงานแค่นี้เลยครับแบ่งวันครึ่งหนึ่งคร
4: ับ ใช่ครับจริงๆก็ถ้าสมมติว่าปิดเทอมเนี่ยพวกเราก็จะมีแบบว่ากิจกรรมใหญ่ๆเช่นบางอย่างก็จะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่หรือว่าครั้งนี้ตอนที่มาคนที่เรียนมหาลัยปิดเทอมแล้วเราก็เลยใช้โอกาสนี้มาไดส์บัสกินเหมือนกันค่ะ
0: การทำงาน10

0: จริงๆคิด
1: แล้วแต่คน
2: แล้วแต่คน
3: แล้วแต่ความสนิทใช่ไหม
2: ใช
3: ่ได้ค่ะเดี๋ยวมีใครทักทายมาบ้างเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแฟนรายการพี่บีเอนะคะจะเป็นแม่นะลูก
0: ได้เลยค่ะ
3: นะคะก็มีนะคะจะเป็นผู้จัดการหนูหรือเปล่าอ่ะพี่อะไรนะนะพี่กฤษณาไหมคะขอโอ้ไม่เป็นแฟนรายการพีเควิชเจอน้องได้นะครับในรายการเนี้ยมีแม่บรรเทาทักทายมานะคะก็คงจะตกใจนะคะว่าทำไมรายการช่วงบ่ายสองเป็นรายการน้องๆไม่รู้วันนี้น้องมาประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวน้องๆจะพูดอีกรอบนึงนะคะเหลือเวลาประมาณ4นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะต้องไปที่อื่นต่ออ่ะ4นาทีสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนรายการบ้างคะน้องคะ
4: ครับผมก็อยากฝากชาวบุรีรัมย์นะฮะฝากพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ได้เลยครับแบบอยากให้ชวนมาฟังเพลงพวกเรากันเยอะๆนะครับแบบอาจจะชวนลูกหลานมาก็ได้เพราะว่าโชว์เป็นโชว์ฟรีอยู่แล้ว
3: โชว์ฟรีนะคะช่วง5โมงเย็นเลิกเรียนพอดีนะน้องๆท่านใดติดตามอยู่อ่ะเชิญน้องท่านอื่นพูดฝากอะไรไหมคะอีกประมาณ3นาทีช่องทางติดตาม
0: สามารถติดตามรายละเอียดทั้ง Dice Busting ทั่วไทย15จังหวัดไงครับได้ที่ dice.sunray แล้วก็ dice_sunray ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมีทุกโซเชียลมีเดียเลยมีแต่ทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook มีเหมือนกัน Instagram TikTokX หรือว่า YouTube เนี่ยก็มีครับ
3: ครับอันนี้เป็นภาพที่หนูมาใช่ไหมเนี่ย
4: ใช่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้ไปแบบแจกคนในพื้นที่อีกที
3: เออ
4: จบรายการนี้เดี๋ยวพวกเราจะไปเดินตามสถานที่ต่างๆ
3: สถานที่ต่างๆเมื่อกี้ถามพี่บิ๋วว่าจะไปประชาสัมพันธ์ที่ไหนดีนะคะแนวเพลงพี่ฟังแล้วน่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะมันดูมันก็ประถมแล้วลูกคิดว่านะอันน้องแม่ต่อมีอะไรฝากมั้ยลูก
1: ครับผมก็
4: หรือว่านี่ฝากช่องทาง YouTube ไงเพราะว่า
3: ดูอาร์เจพี่บิ๋วเห็นอยู่
4: ใช่เพราะว่าร
3: ู้สึกเพลงนี้อะไรนะเมื่อกี้พี่บิ๋วเห็น2ล้านเลยนะสวายอัพเลยเออ2ล้านวิวแล้วนะ
4: ไม่ธรรมดาเปิดอัลบั้ม2ของเรา
3: เออจะเปิดให้ฟัง
4: ใช่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องถ้าแบบเอาง่ายสุดอยากลองฟังเพลงพวกเราก่อนสามารถเปิด YouTube ได้เลยครับพิมพ์ตัว DICE ลองหาฟังก่อนได้เลยครับพวกเรามีทั้งหมด13เพลงแล้วฮะ
0: ใช่ครับหรือว่าสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ Memory Dot Dex Soso Garan ก็อาจจะเจอเหมือนกันครับ
3: นี่นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่น้องๆมาบุรีรัมย์มาครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อคืนหรือมาถึง
4: เมื่อคืนครับผมมาจากโคราชครับ
0: มาถึงแล้วหลับเลยครับ
4: นอนเลย
0: ปุ๋ยเลย
3: เราไม่ได้เที่ยวเลยแต่ท่านตทจะพาไปนะพบปะแต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างโอกาสหน้าถ้าจะมาคิดไว้ไหมว่าเราอยากไปเที่ยวที่ไหน
4: เมื่อกี้ได้ยินบอกว่ามีภูเขาไฟคิดว่าอยากไปที่น
3: ั่นอ๋อภูเขาไฟกระดวงใกล้ๆตรงนี้แต่ให้ทันทันพอไปก็ขึ้นไปได้นะคะอ่ะนะขอบคุณน้องๆมากมากเลยเพราะว่าน้องติดภารกิจน้องจะไปประชาสัมพันธ์โปรโมทเพลงแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วไทยนะคะ15จังหวัดหนึ่งใน15จังหวัดก็คือบุรีรัมย์อย่าลืมไปฟังน้องๆนะคะไปเต้นไปฟังเพลงของพวกน้องๆได้นะคะสถานที่เดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์อีกรอบ
4: เดี๋ยวบอกในโซเชียลมีเดีย
3: ของทางไดนะเพราะว่าตอนนี้เวลาฝนตกค่อนข้างแรงนะก็เป็นการปรับเปลี่ยนสถานที่พอสมควรเลยนะคะแต่ว่ามีคอนเสิร์ตแน่นอนนะคะพี่คอนเสิร์ตนะคะกับน้องวงได้ขอบคุณมากกับ3คนตัวแทนซึ่งจริงๆมี10คนนะคะก็เป็นศิลปินที่น่าสนับสนุนน้องๆ นะถือว่าเป็นแนวเพลงที่เป็นทิปป๊อปนะเป็นเพลงที่เรานะคะสามารถที่ไปแข่งกันทั่วโลกได้นะเพราะว่าเห็นโอ้แนวการเต้นการทำเพลงน้องๆ นี่โอ้นะคะน่าสนับสนุนมากๆเลยทีเดียวต้องขอบคุณน้องๆ3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมินน้องอัตโต้แล้วก็แมทดอทนะคะขอบคุณที่มาร่วมรายการสุดท้ายดำเป็นเกียรติมากๆที่ได้ต้อนรับน้องๆวงได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการนะคะสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์นะคะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ว่าเดี๋ยวน้องๆจะไปต่อกับกิจกรรมอื่นนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: Cow.
1: Mommy.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
7: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
8: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นใหม่เป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้น ยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
9: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายภัยรัฐเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16:00 น
10: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
12: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
13: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
14: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
15: เท่ากับ2สิลูก
14: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
15: 4ไงลูก
14: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
15: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
14: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
15: ไอ้ยะไอ้ยะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
18: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ด้วยความหวังดีและห่วงใยนะครับจากสวทบุรีรัมย์นะครับกับบริการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะพบจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะครับกับกระผมฤทธิชัยคนประคนพูดดำเนินรายการนะวันนี้จะเจอกันกับปรากฏการณ์ฟ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะบางท่านบอกโอ้จะไปไหนก็ยากลำบากนะไอตอนไปพอขึ้นรถไปไอตอนจะลงนะสิไม่รู้จะลงไปได้ยังไงว่างั้นสายร่วมรายการก่อนสายแรกสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่คนหล่อ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคนดงเสียงหล่อ
1: มาไงฝนตกไหมแถวในเมืองพี
0: ่โอ้ยตกทั้งแต่เช้าเลย
1: ไม่ยอมหยุดตกแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ตอนเช้าก็ตก
0: โอ้ตกแต่เมื่อวาน
1: ตอนนี้เริ่มจะเบาบางแล้วครับ
0: เริ่มซาเรียก
1: เริ่มซาแล้วครับ
0: สงสัยจะย้ายไปที่อื่นหรือว่าหมดแล้วมั้งท้องฟ้าม
1: ันเปิดแบบไม่เต็มที่อย่างพี่จีนมันเป็นแบบมีแสงแต่มันยังตึมครึมอยู่ครับ
0: มาประปรายว่างั้น
1: มาประปรายมันไปแล้วพี่จีนไปแล้วนี่ตอนนี
0: ้อ๋อเดี๋ยวก็มาอีกมันเรียกลมพายุมันจะวนไปเรื่อยๆนะหอบไปแล้วก็มีหอบมาม
1: ันก็ไม่มีงานหรอกเนาะ
0: ฝนตกมาไม่มีฮะ
1: ถ้าฝนไม่ตกถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีงานถ้าฝนตกมีงาน
0: เออมีงานอะไรฮะ
1: หว่านข้าวอะไรอ๋อเลยใส่ป
0: ุ๋
1: ยใส่ยาง
0: อ๋องานเกษตรกรได้ทำนาว่างั้น
1: มันแห้งแล้วไงพี่ดินมันแห้งแล้งมากเลยนะ
0: ตอนนี้ก็ตกหนักเกินไปอาจจะหว่านยังไม่ได้มั้งไถยังไม่ได้เลย
1: หว่านแล้วผมหว่านแล้วครับหว่านเกิดยาวแล้วครับ
0: โอ้ดีใจด้วยหว่านนี่ยังไม่ได้ลงนายังไม่ได้เลยน้ำท่วมนาอยู
1: ่ผมไม่ได้ไปพ่อผมไปผมไม่ทำนาพ่อผมทำ
0: เออให้พ่อทำเราก็รอกินข้าวพอละดีใจด้วยแม่สบายจริ
1: ง
0: ๆ
1: เพลงอะไรที่จริงเพลงอะ
0: ไรเพลงอะไรเซลกันเล่นเฉยครับผม
1: เอาเพลงขอกำลังใจของหนูเล็กครับ
0: ขอกำลังใจครับ
1: ให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละแล้วก็พูดนานนะเดี๋ยวพ่อดูครับเพราะว่าผมไม่ไปนาครับเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเดี๋ยวแกฟังผมอยู่นะครับ
0: ให้พ่อนำทางไปก่อนเนี่ยเราตอนเกี่ยวค่อยว่าการเกี่ยวขายอย่างเดียวได้ตังค์งั้น
1: เราขายอย่างนี้เราไม่ทำ
0: เออใช่เดี๋ยวลูกไปเกี่ยวให้เองว่างั้น
1: เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวแล้วรถเกี่ยวนะพี
0: ่รถเกี่ยวแล้วก็รอรถมาขนไปขายโรงสีอย่างเดียวครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณครับผมคันดงนะก็แซวกันสนุกสนานนะก็เป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยเราก็คือการทำนานะครับนะนะอยู่ที่ไหนอย่างไรมีพื้นที่มากน้อยอย่างไรก็คงจะแบ่งปันกันไปนะครับนะสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงโอ้ครับผมจังห้วยแถลงครับ
2: ขอกอดแด้วบ่แต่งเด้อ
0: ขอกอดแด้วบ่แต่ง
2: กอดแด้วบ่แต่ง
0: โอ้คือกอดเขาแล้วเขาสิมัดจับมัดแต่งเลยมั้งเขาบ่ให้ไปไหนล่ะกอดแล้ว
2: ว่าเขาให้ไปใส่เลยกอดแด้วว่าวันที่วันแต่งน่ะเขามัดเลยเพื่อให้เสร็จ
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาจะจงไว
2: ้ไง
0: ครับ
2: สามโอสามมาเด้อ
0: ครับผม
2: เอาเจ้าไอ้มาดลาโอสามไอ้หลานยาโมน้ำเนี่ย
0: นนท์สันหลานยาโมรู้ไปทางไหนเงียบไปเลยตอนเนี้ยหรือไปคลื่นอื่น
2: เขาอยู่นั่นแหละเขาไม่โทรเฉยๆหรอก
0: อ๋อบอกว่าบอกโทรมาเนาะ
2: บอกเขาก็ได
0: ้โอ้หรือเขาบอกว่างเขาขายของอยู่เนาะ
2: เอาทุกทีสายนะครับ
0: ทุกสายครับผมขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงเนาะนะครับนะกับรายการของเราวันนี้จะพูดคุยเรื่องของเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆผ่านกันไปกี่วัน 2-3 วันนี้แล้วมั้งนะกับการขับรถผ่านทางรถไฟนะครับนี่นะทางรถไฟก็มีทุกท้องที่ที่มีรถไฟผ่านนั่นแหละนะครับตรงไหนไม่มีรถไฟวิ่งไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีรถไฟผ่านมันต้องมีรางรถไฟ นะก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นกันอยู่เรื่อยเลยทีเดียวนะครับมาโทษคนโน้นโทษคนนี้โทษอย่างนี้โทษอย่างโน้นนะครับนะเรื่องรางรถไฟนะครับรางรถไฟเป็นกรมการรางก็เป็นเรื่องของการใช้รถไฟนะครับนะรถไฟนี่จะเป็นรถที่การชะลอรถก็ค่อนข้างยากนะครับรางก็ไม่สามารถที่จะไปทั้งซ้ายทั้งขวาได้จะเป็นรางตรงไปเนาะแล้วก็รางสับหลีกเฉยๆแค่นั้นเองเนาะนะครับนี่แล้วก็วิ่งผ่านไปผ่านมาซึ่งจะเป็นการนะทำในพื้นที่ที่อาจจะต้องการการขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้ามากมายนะครับหรือขนส่งสิ่งของหรือขนส่ง คนนะก็สามารถที่จะทำได้นะตอนนี้ก็มีวิ่งไปถึงกรุงเทพถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะครับรางรถไฟของทางสายอีสานของเราทางเหนือไปถึงตรงไหนเนาะไม่แน่ใจถึงเชียงใหม่ไหมนะครับนะก็เป็นเรื่องของกรมการรางนะครับนะเราจะพูดวันนี้เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะเราจะต้องมีการผ่านทางรถไฟนะครับในบางจุดที่อาจจะไม่มีการยกระดับนะจากรางขึ้นสู่ข้างบนทางรถหรือทางรถขึ้นสู่บนทางรถไฟนะก็มี2 อย่างนี้เลยเนาะนะครับกับการใช้ควบคู่กันไปนะก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือการไปจอดคร่อมรางนะครับนี่ก็เป็นปัญหานะครับนะกับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับกับเรื่องของรางรถไฟนะครับนะเขาบอกว่ากฎที่ต้องรู้ก่อนขับรถนะผ่านทางรถไฟรู้ไว้ก่อนปลอดภัยนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเพราะว่ารถไฟนี่เป็นเรียกว่าเป็นยานพาหนะที่ค่อนข้างจะมีกำลังฉุดค่อนข้างสูงแรงเฉื่อยค่อนข้างมากนะครับการชะลอการหยุดค่อนข้างจะยากนะถ้าไม่เห็นระยะไกลๆแล้วหยุดไม่ใช่เหมือนรถยนต์เบรกตึ๊บหยุดปั๊บอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ต้องใช้ระยะการชะลอรถแล้วก็การหยุดนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ระยะทางค่อนข้างมากนะครับนะซึ่งทางข้ามทางรถไฟนะก็เป็นจุดหนึ่งเสี่ยงเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเดียวนะครับรถไฟมีน้ำหนักค่อนข้างสูงนะครับระยะเบรกก็ค่อนข้างยาวอย่างที่ผมกล่าวนะครับนะไม่สามารถจะหักหลบสิ่งใดได้เลยนะครับเป็นเหมือนรถยนต์หลบซ้ายหลบขวาได้รถรางก็ต้องไปตามรางอย่างเดียวนะครับไม่มีรางเลี้ยวซ้ายแบบกระทันหันไม่มี มีแต่แบบสับรางให้ไป มีการสับหลีกกันนะครับเนาะนะครับจะต้องมีการสื่อสารซึ่งกันและกันถ้ามีการสับหลีกรางกันเนาะนะครับการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงนะครับนะก็บอกเจอทางรถไฟต้องลดความเร็วเสมอนะครับนี่เป็นกฎข้อแรกเลยทีเดียวนะครับที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับเมื่อเจอป้ายบอกทางรถไฟนะสัญลักษณ์ก็เป็นรูปรางรถไฟนั่นแหละเนาะแล้วก็มีรถไฟด้วยเนาะนะครับนี่ก็ต้องจงจำไว้นะครับบริเวณนั้นอาจจะมีรถไฟผ่านนะครับนะถ้าบางพื้นที่อาจจะมีไม้กั้นบางพื้นที่จะไม่มีคนคุมนะครับนี่นะบางพื้นที่ก็เปิดกันเองนี่ก็อันตรายนะครับนะเมื่อขับรถเข้าไปไกลทางรถไฟนะครับผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางข้ามที่มีเครื่องกั้นหรือไม่มีเครื่องกั้นนะครับมีสัญญาณไฟหรือไม่มีสัญญาณก็ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับนะเพื่อความมั่นใจนะครับบางทีระไอ้ไม้กั้นมันไม่ยอมลงมานั่นแหละนะครับหรือสัญญาณไม่ทำงานหรือผู้คุมรางไม่อยู่อะไรทำนองนั้นนะครับนี่มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นควรขับให้ช้าลดความเร็วลงนะครับนะดูก่อนเนาะนะครับว่ามีรถไฟผ่านมาหรือเปล่านะครับนะอย่าไปหยุดกระทันหันเกิดไปติดอยู่บนคร่อมรางรถไฟอย่างบางท่านที่เคยเห็นนะครับนะไปดับอยู่กลางทางรถไฟมันดับได้ยังไง อันนี้ไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรนะรถบางคันเนี่ยไปจอดปุ๊บติดดับปั๊บดังบันดังรถไฟเข็นก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับก็เคยเห็นนะตามทีวีก็จะเห็นว่าขับนะพยายามที่จะ

ออกจากช่องทางที่มีการข้ามทางรถไฟนะครับก็ไปตกหลุมข้างๆช่องทางรถที่จะข้ามนั่นแหละก็ไม่สามารถที่จะขับรถออกจากรางรถไฟได้โดยเฉพาะรถโหลดเตี้ยนะครับนี่นะรถที่เขาทำมาดีเนาะไปทำให้มันต่ำพอมันต่ำมันเป็นยังไงล่ะมันก็ไปไหนไม่ได้นะมันติดท้องติดท้องนะครับมันไปไหนไม่ได้ก็เป็นปัญหากับการที่จะข้ามไปนะครับนี่เนาะข้อต่อมาก็หยุดก่อนทางรถไฟหรือเส้นข้ามเส้นห้ามหยุดนะครับหรือเส้นห้ามหยุดนะครับนี่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา63ระบุว่าในทางเดินรถที่มีทางรถไฟผ่านนะครับหากทางรถไฟนั้นนะไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้นผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วและหยุดอยู่ห่างจากรางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรนะหรือมาเห็นความปลอดภัยจึงขับผ่านไปได้นะครับนี่เนาะพูดง่ายก็คือหากเกี่ยวรถไฟที่ไม่มีทางรถไฟที่ไม่มีไม้กั้นนะครับนะก็ต้องชะลอหยุดไว้ก่อนเนาะดูทางซ้ายทีทางขวาทีนะครับมีรถไฟมาหรือเปล่านะถ้าเป็นกลางวันอาจจะพอเห็นหรือเป็นกลางคืนก็เปิดไฟนะครับถ้าดูระยะปลอดภัยแล้วนะครับนะก็ค่อยๆขับนะบางทีอาจจะมีต้นไม้บังมีนู่นนี่บังนะครับนะถ้าเราไปมองไม่เห็นนี่เกิดข้ามพรวดพลาดไปนะครับมีโอกาสที่จะถูกชนได้ขณะที่เราข้ามไปไม่พ้นนั่นเองนะครับนี่เนาะนะครับนะประมาณนี้ก่อนเนาะฟังเพลงกันก่อนก็แล้วกันนะครับนะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเลือกเพลงที่ทุกท่านแนะนำก็สู่รายการมาเพลงอะไรนะสักครู่นี้เพลงขอกำลังใจใช่ไหมขอกำลังใจนะครับนี่จากหนุ่มแคนดงนะครับนะได้พิมพ์ก่อนขอกำลังใจนะครับหนูเล็กนะเอามอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผม

0: ข้อความสั้นๆ นะครับไม่ต้องยาวคำว่าคิดถึงกันนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านก็แล้วกันนะครับกับการใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันนะครับขอบคุณหนุ่มแคนดงด้วยรายการบุรีรัมย์ตัวเองมีนะครับวันนี้ผมอาจจะต้องจบหรือเปล่าเนาะวันนี้ถ้าไม่จบเลยยกยอดไปเป็นพรุ่งนี้นะครับกับรายการเรื่องของการขับรถนะผ่านทางรถไฟนะข้อต่อมาก็บอกถ้ามีไม้กั้นนะครับนะหรือไฟแดงหรือสัญญาณเสียงเตือนต้องหยุดทันทีนะครับต้องหยุดนะต้องหยุดนะครับนะหากทางข้ามรถไฟนะครับสัญญาณเตือนมีไม้กั้นหรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณหยุดนะครับผู้ขับขี่ต้องหยุดรอทันทีนะครับห้ามฝ่าฝืนฝ่าสัญญาณไฟอย่าไปคิดว่าทันหน้าอะไรทำนั้นไม่ได้นะครับนะอาจจะเกิดไปรถเสียกลางรางรถไฟหรืออาจจะเกิดโอกาสที่รถไฟจะพุ่งชนได้เพราะรถไฟมีโอกาสที่จะเคลื่อนด้วยความเร็วสูงนะครับแรงเฉื่อยเยอะนะก็อย่าไปคิดฝ่าฟันฝ่านะความไม่ปลอดภัยนะครับซึ่งรถไฟก็ถ้าชนแล้วเละอย่างเดียวนะครับไม่มีรอดเนาะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของนะการข้ามทางรถไฟนะครับนะก็บอกว่าข้อต่อมาห้ามจอดคร่อมรางนะแม้รถติดหรืออยู่ข้างหน้านะครับรถติดอยู่ข้างหน้าทำยังไงล่ะเราชี้จะถอยออกมาแล้วถอยนะครับ ทำยังไงให้ออกจะได้จะรางรถไฟให้ได้ที่สุดก็คือถ้ามีไฟแดงอยู่เนาะนะไฟแดงข้างหน้านะครับนะรถติดเยอะเราอย่าไปจอดคร่อมนะครับอย่าคิดว่าเขาจะขยับไปข้างหน้าให้เรานะเราต้องทิ้งระยะห่างนะครับให้มีช่องว่างระหว่างรางรถไฟสามารถที่จะวิ่งผ่านได้บนรางของเขานะครับอย่าไปจอดคร่อมหรือจอดเหลื่อมหรือจอดทับข้างหน้าหรือข้างหลังไม่ได้นะครับนะต้องให้ห่างอย่างน้อยนี่5เมตรตามกฎหมายนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องขยับให้ห่างรางรถไฟนะให้พ้นจากรัศมีที่มีการเฉี่ยวชนได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะเกิดความปลอดภัยนะครับนะนี่อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้โทษใครแล้วแต่กฎหมายเขาจะว่ากันแล้วกันเนาะนะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจอดบนรางคร่อมรางรถไฟได้นะครับนะเราต้องทิ้งระยะห่างเอาไว้นะครับนะกับการที่จะไปถ้าเขียวเข้าไปผ่านทางรถไฟไปพ้นเมื่อไหร่เราก็ค่อยข้ามทางรถไฟไปแล้วค่อยไปนะครับนะอย่าไปเห็นเขาแดงอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะไปจอดแดงตูดแล้วรถเราคาอยู่บนรางรถไฟนะมีความผิดด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับรถไฟถูกชนได้นะครับนี่เนาะก็เป็นปัญหาเรื่องของการใช้รางรถไฟการขับรถข้ามทางรถไฟนะครับนะคงไม่จบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังพรุ่งนี้เห็นว่าจะทางสำนักงานขนส่งนะครับจะมาเขาเรียกว่าให้รายละเอียดเรื่องของการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับการประชาสัมพันธ์การประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับพรุ่งนี้สำนักงานขนส่งเจ้าหน้าที่จะมานะอาสาร่วมรายการก่อนสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิ์ชัย
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอฟังเพลงด้วย
0: ครับผม
1: คอยพี่ที่บขส
0: คอยพี่ที่บขสครับ
1: จินตรานะ
0: จินตราภูลาภครับผม
1: จินตราร้องครับ
0: ครับคร
1: ับมีใครขอบ้างไหม
0: โอ้เขาขอไปเยอะแล้วแหละ
1: อ๋อวันนี้พอได้ฟังไหม
0: นะวันนี้คงไม่ทันนะครับยกยอดไป5โมงเย็นก็แล้วกันช่วง5โมงเย็นครับผม
1: ไม่เป็นไรขอให้ได้แนะนำตัวก็พอ
0: โอเคครับผมแนะนำตัวได้ครับผมไม่เปิดไม่เป็นไรครับผมครับขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหนุ่มเมืองโพนะครับอุ้ยห้องส่งนะเด็กน้อยกับอุปกรณ์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการคงจะหมดเวลาเดี๋ยวรายการไปรับสระเองจะมานะครับกับคุณพิมพ์ประกาศอุ้ยรำนะกับรายการของเราก็พรุ่งนี้ก็ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะมาร่วมประชาสัมพันธ์นะครับกับการประมูลป้ายทะเบียนรถสวยนะครับกับหมวดกยเนาะนะครับนะจากกันไปก่อนเนาะช่วงนี้กับรายการนะครับทิ้งท้ายบทเพลงตามคำแนะนำที่แนะนำจากทางเฟซบุ๊กในคุณอเนกพริกไทยกับคุณลือเดียวคุณบรรเทาสำราญใจขอเพลงขอฟังเพลงมอเตอร์ไซค์หุ้มทองนะครับฟังเลยช่วงนี้จากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: เอฟลิน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันวันอังคารที่19พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเนาะอากาศบ่ายวันนี้บ่ายเย็นๆวันนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้นะคะก็ขออนุญาตไม่ได้รับสายน้ำไม้เนาะลุงสมใจเนาะพอดีว่าเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเดี๋ยวอาศัยพูดคุยกันเนาะฟังอย่างเดียวแล้วกันเนาะฟังอย่างเดียวแล้วกันช่วงนี้ไม่ได้เปิดรับสายนะคะเพราะว่าเวลาค่อนข้างน้อยก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงด้วยแหละก็เลยไม่อยากรับสายให้เสียเงินเนาะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวไว้โทรขอเพลงในช่วงของรายการต่อๆไปแล้วกันนะคะรายการพี่ตินช่วงเย็นๆแล้วกันเนาะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก่อนอื่นทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยจากทางสุราษฎร์ธานีนะคะทักทายคุณป้าบรรเทาสำราญใจด้วยนะจ๊ะป้าบรรเทาว่าฝนตกแรงเนาะนานด้วยนะคะหายร้อนแล้วนะจ๊ะจริงๆนะป้าบรรเทาบรรยากาศเนี่ยยังคุยกันอยู่ในสำนักงานว่าบรรยากาศแบบนี้มันไม่ควรทำงานนะเราควรกลับไปนอน นะคะแต่ไม่ได้นะมันเป็นเวลาทำงานของเราเนาะก็วันนี้ก็คลายร้อนหน่อยแหละคุณผู้ฟังคะจริงๆครึ้มกันตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแล้วก็ช่วงเช้าอ่ะก็ตกตอนตื่นรายการตื่นมาจัดรายการเนี่ยก็เห็นว่าฝนตกแต่ว่าหยุดไปแล้วนะป้าบรรเทาเนาะเมื่อเช้าเราตื่นมาจัดรายการเนี่ย5:30 6:00 เนี่ย6:00 เช้าถึง7:00 ยังไม่มีฝนนะพอจัดรายการเสร็จกลับไปงีบนอนต่อตื่นมาอีกที8:009:00องฝนตกหนักเลยนะคะก็ยิ่งเนี่ยช่วงเมื่อกี้นี่ก็ตกหนักกันไปพอสมควรแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดแล้วนะคะหลายพื้นที่ก็น่าจะตกเช่นเดียวกันเนาะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศดีวันนี้ไม่ร้อนนะคะทักทายไปยังคุณแม่บุญเรียนที่รักด้วยนะจ๊ะสวัสดียามเย็นนะจ๊ะฝนรินทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ได้น้ำ พอถังเลยนะคะเนาะแม่เนาะช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนยังเป็นทางการและนะคะก็อาจจะเจอในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองกันบ้างนะคะมาดูวันนี้จะพาไปดูวันนี้สายทุเรียนนะวันนี้มาเอาใจสายทุเรียนสักหน่อยใครชอบกินทุเรียนทุเรียนบุรีรัมย์ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ของเรามาแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยก็มีการเปิดสวนอยู่นะคะของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ไปเปิดสวนกันนะแต่ว่าน่าเสียดายอ่ะเราไม่ได้ไปนะเราไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้เก็บในส่วนของบรรยากาศแบบว่าสนุกสนานมาให้ได้ดูแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์มาให้ได้ชมกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็วันนี้เนี่ยมีการเปิดสวนทุเรียนกันนะคะเลยนำบรรยากาศนะคะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสักหน่อยนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหนุนเกษตรผู้ปลูกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ค่ะบริหารจัดการทั้งระบบนะตั้งแต่ต้นน้ำนะคะอย่างเข้มแข็งมีคุณภาพเพื่อให้การจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะท่านสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ไปเปิดการเสวนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทุเรียนที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนน้ำแร่กรกแก้วค่ะสวนลุงเล่นะคะหมู่ที่5ตำบลนนสุวรรณอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานเกษตรและก็สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการข้อมูลผลผลิตที่แม่นยำแล้วก็สร้างเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนนะคะซึ่งก็เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตั้งแต่การผลิตการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานแล้วก็การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะคะประมาณ 6,000 ไร่มากที่สุดก็คือพื้นที่อำเภอนนสุวรรณปะคำแล้วก็ละหานทรายค่ะแล้วก็อำเภอบ้านกรวดด้วยซึ่งก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะรสชาติหวานละมุนกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดนะคะ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะคะซึ่งอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์จากนี้ก็จะมีผลผลิตออกจำหน่ายแล้วคุณผู้ฟังประมาณ 1,700 ถึง 1,800 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ150ล้านบาทค่ะซึ่งการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรขายเองหน้าสวนนะคะหรือช่องทางออนไลน์แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นปัญหาที่รัฐบาลมองเห็นแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาแก้ไขในการขายส่งให้ลงนะคะราคาไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องนะคะเกษตรกรมากเท่าไหร่นะคะซึ่งส่วนที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรก็ต้องการที่จะให้ความได้รับความช่วยเหลือก็คือการตลาดนะคะหาราคาหาตลาดให้เราได้ไปจำหน่ายเนาะแล้วก็ราคาเนื่องจากปัจจัยในการผลิตปรับราคาสูงขึ้นเช่นปุ๋ยนะคะน้ำมันค่าแรงนะคะแล้วก็ค่าขนส่งซึ่งจะต้องมาพูดคุยกันหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะคะส่วนทางด้านของนายบุญซ้อนคำศรีอดีตประธานกลุ่มแปลงใหญ่บอกว่าการที่จะทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องช่วยเหลือนะคะพี่น้องเกษตรกรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีเกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจตัดทุเรียนจำหน่ายให้ลงก่อนกำหนดหรือแก่นะคะหรือความแก่นะคะก็คือทุเรียนยังไม่แก่แต่ว่าไปตัดมาก่อนเนาะมาถึง 32% นะคะซึ่งก็ทำให้เกษตรกรรายอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบเสียชื่อเสียงไปด้วยนะคะส่วนในปีนี้เนี่ยผลผลิตทุเรียนออกน้อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนส่งผลให้ราคาจำหน่ายทุเรียนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลงเนี่ยให้กิโลกรัมละ75บาทแต่นี่ตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ115บาทนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเลยที่ส่วนราชการเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการที่จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะได้มีแนวทางเดียวกันสร้างในจะได้มีแนวทางเดียวกันนะคะสร้างคุณภาพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้เป็นที่ยอมรับนะคะซึ่งก็สำหรับท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะกินทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ของเราก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังมีหลายสวนมากๆเลยนะที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยใกล้ทางไหนก็สามารถที่จะไปทางนั้นนะคะแต่ว่าต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดกันก่อนเนาะแล้วทีนี้พอพูดถึงในเรื่องทุเรียนคุณผู้ฟังคะทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะพาณิชย์กรีนช็อปเนาะเขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มาเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังนะฝากประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดจำหน่ายนี่แหละค่ะทุเรียนนะคะคุณผู้ฟังค่ะพาณิชย์กรีนช็อปสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเชิญชวนมาเลือกซื้อเลือกหานะคะทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์นะคะทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแลแล้วก็สายพันธุ์พวงมณีจากสวนลมจากสวนสมหมายขออภัยจากสวนสมหมายฟาร์มบ้านปลื้มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจำหน่ายที่ด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดสนใจไปกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะอยู่แถวบริเวณสวนสมหมายฟาร์มเนี่ยบ้านปลื้มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าจะนำมาจำหน่ายกันที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่20พฤษภาคม2569เริ่มตั้งแต่เวลาเช้าตรู่เลยนะ8นาฬิกาเป็นต้นไปราคาเริ่มต้นอยู่ที่100ถึง200บาทไม่เกินนี้นะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่062-389-5285นะคะติดต่อไปที่พี่หนิงนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ของเราเนี่ยน่ากินมากๆนะคุณผู้ฟังนะอย่างทุเรียนพันพวงมณีเนี่ยคุณผู้ฟังเขาบอกว่าพันพวงมณีเนี่ยนะเนื้อสีเหลืองอมรสชาอมส้มเนื้อสีเหลืองอมส้มรสชาติหวานมันเข้มข้นเนื้อเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะกลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนไม่เหมือนกับเม็ดค่อนเม็ดเนี่ยจะค่อนข้างเล็กนะคะจำหน่ายอยู่ที่ราคาลูกละ100บาทค่ะราคาลูกเล็กก็อาจจะเป็น3ลูก100นะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือทุเรียนพันหลงลับแลค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีผลขนาดเล็กเปลือกบางนะคะเมล็ดรีบเล็กนะคะเนื้อสีทองขออภัยเนื้อสีเหลืองเข้มนะคะแล้วก็ละเอียดเนื้อสีเข้มสีเหลืองเข้มละเอียดเหนียวแห้งรสชาติเนี่ยหวานมันกำลังดีแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนด้วยเบอร์ใหญ่เนี่ยจะอยู่กิโลกรัมละ200บาทนะคะส่วนเบอร์เล็กจะอยู่กิโลกรัมละ180บาทนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของสวนสมหมายฟาร์มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ท่านใดที่สนใจอยากจะไปหาซื้อทุเรียนนะคะก็ไปกันได้นะไปที่นาสวนเลยนะคะสนใจโทรสั่งซื้อไว้ได้ที่062-339-5285นะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านเลยเผื่อท่านใดสนใจเนาะอยากจะไปอุดหนุนนะคะอยากจะไปกินทุเรียน ของบุรีรัมย์ของเราเนาะอันนี้เนี่ยจากพาณิชย์เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยก่อนเข้ารายการนะเราเห็นของอีกที่หนึ่งด้วยคุณผู้ฟังมีของอีกที่หนึ่งนะจะมาเชิญชวนนะคะไปกินเนาะไปกินไปชิมไปช็อปนะไปชมสวนกันนะสกต.บุรีรัมย์จำกัดค่ะเขาได้มีการฝากประชาสัมพันธ์นะคะเปิดจองทุเรียนนะคะชุดทุเรียนพันธุ์มูซังคิงนะคะของลูกค้าอำเภอโนนของลูกค้าอำเภอโนนสุวรรณมีจำนวนจำกัดนะคะกิโลกรัมละ120บาทอร่อยดุจคัสตาร์ดเค้กเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่สนใจนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่สกต.บุรีรัมย์จำกัดนะคะในการเปิดรับจองทุเรียนมูซันคิงนะคะก็ชอบสายพันธุ์ไหนก็ไปทางนั้นนะคุณผู้ฟังเนาะอย่างเนี้ยมูซันคิงก็ใครอยากชิมก็ติดต่อไปได้นะคะที่ทางด้านของทางด้านของสำนักงานสกต.ไปที่สกต.บุรีรัมย์เนาะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะกินพวกเนี่ยหลงลับแลใช่ไหมคะพวงมณีก็ไปอุดหนุนได้ที่ด้านหน้าพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีมาจัดจำหน่ายให้เช่นเดียวกันพรุ่งนี้เนี่ย8 นาฬิกาเป็นต้นไปต้องรีบหน่อยนะไม่งั้นไม่ทันคนอื่นเขาเดี๋ยวไม่ได้กินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอันนี้พูดยาวเลยไม่ได้พักฟังเพลงสักเท่าไหร่เลยนะคะก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีพื้นที่ไหนอยากจะแนะนำให้เราไปเที่ยวไหมหรือว่าอยากจะให้เราไปชาสัมพันธ์ให้แจ้งเข้ามามาได้นะไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังอย่างในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะที่ไหนมีแบบอาหารรสเด็ดนะคะหรือว่าเมนูที่หากินไม่ได้เลยจากที่อื่นเนี่ยจะมีกินมีขายอยู่แต่ที่เราก็สามารถที่จะแจ้งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะในเรื่องราวของการท่องเที่ยวแล้วก็การลงพื้นที่ต่างๆของทางจังหวัดถ้าหากว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการค้าขายต่างๆเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ยังไงเราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้15:54 นเดี๋ยวให้ฟังเพลงหน่อยละกันนะคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงยาวๆไปจบรายการเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะดู Facebook Live ก่อนมีท่านใดมาเพิ่มไหมป้าวันทายอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้เนาะทักทายไปยังพี่อุทัยแสนละเอียดด้วยนะจ๊ะเห็นราคาทุเรียนแล้วได้แต่ยิ้มนะ นะเดี๋ยวไปดูนะมีหลายราคาอยู่นะจ๊ะทักทายไปยังป้าวันทายแนะนำผลงานเพลงเนียงโมปีนาของร็อกเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะทักทายไปยังใครอีกมีใครอีกมีใครมาอีกไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้จัดผลงานเพลงเพราะๆให้สนุกให้ฟังสนุกกันนะคะในช่วงถ่ายรายการเนาะป้าเป็นทาวแนะนำผลงานเพลงกันมาเป็นลาวที่ชอบฟังเพลงกันตรึมเพลงเขมรจริงนะฟังออกไม่ออกป้าก็ชอบแหละว่าอย่างนั้น นะคะหนึ่งผลงานเพลงที่ป้าเป็นทาวแนะนำกันเข้ามานะกับผลงานเพลงอะไรนะเพลงโมปีนาใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งนะจะหาเจอไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมอบหนึ่งผลงานเพลงนี้เนี่ยไปให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะคะติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนตามทันนี่นะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพอวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
12: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
13: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์สสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
14: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ประจำวันนี้นะครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอีสานตอนล่างนะครับทั้ง9จังหวัดแล้วก็ทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ทางสวทสุรินทร์รับหน้าที่ผลิตรายการนะครับผมกฤษดาสุนทรพร้อมด้วยคุณเบญจวรรณสุภาพดำเนินรายการเหมือนเดิมสวัสดีคุณเบญจวรรณด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกฤษดาค่ะวันนี้นะคะห้องส่งของเรานะคะก็อาจจะดอกไม้หายไปเนาะที่เราอาจจะบอกว่าไอ้ดอกไม้สวยๆไปไหนแล้วนะคะคือวันนี้เรากลับมาใช้อีห้องเดิมห้องที่เคยใช้เนาะเพราะว่าอีห้องหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะเตรียมบันทึกเทปเนาะถวายพระพรนะคะ
0: ถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาดังนั้นก็เปลี่ยนห้องมาห้องนี
1: ้ค่ะแต่ว่าถึงห้องจะเปลี่ยนนะแต่ว่าเนื้อหาเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะค่ะก็มีเรื่องราวเด่นๆนะคะที่นำมาฝากกันนะคะรวมถึงนะคะข่าวในพื้นที่อีสานใต้ของเราวันนี้ขอเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วกันนะคะซึ่งข่าวเด่นในช่วงนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของรถไฟนะคะชนกับรถเมล์นะที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าทุกคนก็ทั่วประเทศก็ให้ความสนใจนะคะโดยชนกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะคะเวลาช่วงบ่ายๆนะคะประมาณ 3:00 น. กว่าๆนะคะซึ่งก็เป็นรถไฟสินค้านะคะขบวน2126นะคะก็ชนกับรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกดินแดงแล้วก็เกิดเพลิงไหม้รถเมย์เลยนะคะแล้วก็จนลามไปไหม้รถจนอีก5คันแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะด้วยนะคะอีก5คันเข้าว่าแล้วก็มีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ32ราย
0: คร
1: ับ ค่ะซึ่งพอเกิดเหตุนะคะวันต่อมานะคะวันที่17นะคะวันอาทิตย์นะคะท่านนายกก็ไปเยี่ยมนะคะให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถเมล์ นะคะก็มีการไปเยี่ยม6รายแล้วก็มอบหมายนะคะรัฐมนตรีชวราแล้วก็รัฐมนตรีสิริพงษ์เป็นผู้แทนลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ท่านก็ได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับให้ดูแลรักษาผู้ประสบเหตุแล้วก็เยียวยาในทุกมิตินะครับโดยทั้งสิทธิประกันภัยต่างๆกองทุนช่วยเหลือก็มีรวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับก็ท่านบอกว่าขอให้ญาติอย่าได้กังวลรัฐบาลและก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ซึ่งนายกก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะก็ยืนยันว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ขสมก.ก็จะร่วมกันดูแลทั้งการรักษาพยาบาลแล้วก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สาเหตุของเหตุการณ์อย่างรอบด้านเพื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาอีกนะคะ
0: แล้วก็ทางท่านรองรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นะฮะท่านก็ได้ออกมาแถลงมาตรการที่จะเยียวยายกระดับความปลอดภัยหลังเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับก็โดยวันเมื่อวานนี้นะฮะ18พฤษภาคมช่วง 5:00 น.นะครับรองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะพร้อมด้วยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางหรือขสมก.บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันนะครับก็อย่างที่บอกส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็บาดเจ็บอีก32รายเนี่ยนะครับ
1: ซึ่ง
0: ท่านก็บอกว่าเสียใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ก็ต้องยืนยันว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะเร่งเยียวยาแล้วก็ยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะ
1: ค่ะสำหรับมาตรการเยียวยานะคะผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมเบื้องต้นนะคะ 2.09 ล้านบาทต่อรายนะคะก็มาจากขสมก.นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอีก 300,000 บาทค่ะขณะที่ผู้บาดเจ็บนะคะขสมก.ก็จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงพร้อมทั้งเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากภาคีเครือข่ายแล้วก็กองทุนอุบัติเหตุนะคะส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามระดับอาการ สูงสุด 50,000 บาทสำหรับผู้ป่วยหนักนะคะ
0: ครับทางด้านนายสิริพงศ์นะครับท่านก็ยืนยันบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดนะครับโดยตำรวจก็จะดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดนะครับในขณะที่การรถไฟประเทศไทยแล้วก็ขสมก.เนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทางวินัยทุกระดับถ้าหากพบผู้บังคับบัญชาละเลยหน้าที่ก็จะถูกลงโทษทันทีนะครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบรางเทียบเท่ากับมาตรฐานการบินนะคะโดยมีการยกเลิกการสุ่มตรวจสารเสพติดแล้วก็เปลี่ยนเป็นการตรวจพนักงานขับรถสาธารณะ 100% รวมถึงบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกวันโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
0: ครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ใช้กฎไม้กั้นไม่ลงรถไฟไม่เคลื่อนนะครับพร้อมกับเชื่อมระบบกับสัญญาณไฟจราจรแล้วก็วางแผนระยะกลางที่จะมีการปรับเส้นทางรถไฟทางไกลไม่ให้เข้าสู่กรุงเทพชั้นในโดยให้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าแทนนะครับในขณะที่ระยะยาวก็จะเร่งก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในช่วง Missing Link แล้วก็จะผลักดันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ให้เป็นสถานีปลายทางหลักนะครับ
1: ค่ะส่วนรถไฟสินค้านะคะก็มีการสั่งลดขบวนรถสินค้าเข้าเมืองทันทีโดยเฉพาะขบวนรถน้ำมันพร้อมผลักดันระบบขนส่งสินค้ารอบนอกเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนค่ะ
0: ครับซึ่งนายพิพัฒน์ท่านก็ยังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เร่งดำเนินมาตรการทั้งหมดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วแล้วก็ภายใน3เดือนด้วยเนี่ยต้องดำเนินการจัดทำแผนรองรับผลกระทบแล้วก็รายงานความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ต้องเผชิญเหตุสูญเสียลักษณะนี้อีกในอนาคตนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวการสูญเสียนะคะซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะค่ะจากข่าวความสูญเสียเรามาเรื่องดีๆบ้างนะคะเรื่องของธงฟ้าสู่ชุมชนนะซึ่งพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เขาก็เตรียมจัดค่ะธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดสุรินทร์มาแล้วจ้านะคะเป็นการช้อปคุ้มค่านะคะเพื่อเป็นการลดค่าครองชีพเอาใจพี่น้องชาวสุรินทร์เราค่ะ
0: ครับหลังจากที
1: ่
0: ไทยช่วยไทยดำเนินมานะครับอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์นะพี่น้องประชาชนก็ได้ไปช้อปไปซื้อมากมายนะครับที่สุรินทร์เราเขาก็จะจัดกันอีกในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่วันศุกร์นะแต่ว่าจัดในวันนี้นะฮะจัดไปละเมื่อเช้านี้นะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ก็นะฮะร่วมกิจได้ให้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะฮะธงฟ้าสู่ชุมชนเพื่อลดผลลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยก็จัดตั้งแต่วันที
1: ่19 ถึง 21
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่เช้า
1: 3วันนะคะก็ไปช้อปไปหากันได้นะคะภายในงานก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการนะคะเช่นไข่ไก่นะคะน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาผงชูรสซดหอยนางรมแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ครับก็ถือว่าลดราคาคุ้มแสนคุ้มละนะพี่น้องประชาชนเองตอนนี้หลายท่านก็อยากจะซื้อของถูกก็ไปได้นะโดยเฉพาะพี่น้องชาวสุรินทร์แต่ว่า
1: ที่ไหนคะ
0: ที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์น
1: ะ
0: ครับที่อำเภอเมืองสุรินทร์ใกล้กับวัดสารลอยพี่น้องหลายๆจังหวัดเขาอาจจะจัดคล้ายๆกันก็รอดูติดตามข่าวจากพาณิชย์จังหวัดของท่านนะครับซึ่งทางสุรินทร์เองก็จัดที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ใช้ตังค์ให้คุ้มค่าก็ไปซื้อของที่ประหยัดนี่แหละนะครับช่วงนี้กระเป๋าก็ต้องเก็บๆหน่อยนะ
1: ค่ะก็เป็นข่าวดีเนาะและข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะอันนี้ปีหน้านะคะปี70ค่ะจังหวัดสุรินทร์เราก็จะเป็นเจ้าภาพนะคะงานแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะซึ่งเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์ก็มีการรับถุงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในปี2570นะคะโดยวันที่17ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร
0: ์
1: นายจำเริญแหวนเพชรพร้อมด้วยนายวิริชัยประเสริฐโซนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์เขต1แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมรับ ของเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่12นะคะต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะชนิดกีฬาวอลเลย์บอลที่โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันคณะกรรมการฝ่ายดำเนินจัดการแข่งขันเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
0: ครับซึ่งนายวิทยศักดิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับท่านก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนนะฮะซึ่งนอกเหนือจากเหรียญรางวัลที่ได้ก็คือประสบการณ
1: ์คร
0: ับประสบการณ์รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนักกีฬาก็ได้ฝึกฝนระเบียบวินัยฝึกฝนความอดทนความมุ่งมั่นและก็ได้สร้างมิตรภาพอันงดงามระหว่างเพื่อนนักกีฬาจากทั่วทุกภาคของประเทศนะครับ
1: ค่ะซึ่งของจังหวัดสุรินทร์เรานะคะก็จัดปี70นะคะเป็นเจ้าภาพนะคะก็เป็นสุรินทร์เกมนะคะวันที่19ถึง30มีนาคม2570นะคะนอกจากนั้นก็มีกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9นะคะเมืองช้างเกมอันนี้จัดวันที่3ถึง10เมษายน2570นะคะมีชนิดกีฬา45ถึง50ชนิดกีฬาเลยนะคะแล้วก็จะมีการประชุมระหว่างจังหวัดสุรินทร์แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสรุปการกำหนดชนิดกีฬาในวันที่22พฤษภาคม2569นี้ที่จังหวัดสุรินทร์เราค่ะ
0: สุรินทร์กับกกต.ก็จะประชุมร่วมกันนะ22พฤษภาคมจะหาวิธีการแนวทางต่างๆนะครับในการดําเนินการดําเนินงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับก็ติดตามกันต่อไปแต่ว่าก็ยินดีเนาะสุปีหน้า2570นะครับสุรินทร์คึกคักแน่นอนเพราะนั้นก็หลายๆท่านที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มาเที่ยวมาชมได้นะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ก็นอกจากการกีฬาก็มีคึกคักอีกหลายอย่างนะคะเรื่องของปราสาทเรื่องของชายแดนนะคะ
0: การเที่ยวชายแดน
1: ใช่ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะคุณกฤษดาไปมาด้วยนะคะพิธีบวงสรวงปราสาทคณาเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับก็ถือว่าปราสาทคณาเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ในสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาก
1: ็
0: เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทหารไทยเรายึดมาได้แล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแมงมุดเขาก็จัดพิธีบวงสรวงนะครับก็มีการจัดนางรำไปรำนะครับ400กว่านาง
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจัดพิธีสดุดีวางพวงมาลาสดุดีเทิดให้กับผู้ที่เสียสละนะครับก็คือร้อยตรีเทิดศักดิ์นะครับ
1: คร
0: ับเมื่อก่อนท่านเป็นพลทหารเทิดศักดิ์ก็ได้รับการปรับยศขึ้นมาแล้วนะครับวันนั้นก็มีการวางบวงบาลาสนุดีด้วยนะครับแล้วก็ในการจัดพิธีบวงสรวงก็มีพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศเข้าไปเลยวันนั้นเยอะมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจัดครั้งนี้นะครับหลังจากที่ปราสาทกนาเนี่ยนะฮะได้ถูกสถาปนาขึ้นมาใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าหายไปนานนะไม่มีการรู้จักนะครับเพราะว่าพอมีเรื่องของการสู้รบออกมาก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นและก็ทางส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการปกครองนะครับฝ่ายปกครองแล้วก็ทางท้องถิ่นอบต.เขาจะร่วมกันในการพัฒนาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป
1: ค่ะนอกจากการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะทราบว่านะคะเขาก็จะเตรียมนะเดินหน้าขุดค้นบูรณะปราสาทคณานะซึ่งก็เป็นโบราณสถานภ

0: เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปให้ชมกันด้วยนะคะ
1: สมเด็จดีลามโนธรรมนะครับนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้

สถานที่อยู่ในแนวชายแดนเนี่ยหลายแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็หลายแห่งเนี่ยทางสำนักศิลปากรเนี่ยได้เคยสำรวจไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างกรณีของปราสาทคณาหรือว่าปราสาทหนองคณาเนี่ยครับก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยเราได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนนะครับว่าพบโบราณสถานอยู่กลางป่าคาดว่าจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็ทางสำนักเสนาธิการนครราชสีมาเนี่ยก็เลยเข้ามาสำรวจพร้อมกับทางตชด.ครับเมื่อปีประมาณปี2544นะครับแล้วก็สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นยังเป็นสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็

ุเคารพฐานส่วนหนึ่งนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับแตกต่างกันมากเลยครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ทางสำนักศิลปากรเราเข้ามาสำรวจครั้งแรกอะครับตอนนั้นยังเป็นป่ารกทึบแล้วก็ยังไม่มีการตั้งกองกำลังใดๆอยู่ในพื้นที่เลยนะครับแล้วก็การเข้าพื้นที่ตอนนั้นนะก็ค่อนข้างยากมากนะครับแล้วก็แต่ว่า อย่างที่บอกไปในช่วงต้นนะครับว่าล่องรอยซากโบราณสถานเนี่ยก็ยังปรากฏทำให้เราเห็นอยู่นะครับแล้วนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันเนี่ยจะแตกต่างกันไปมากเพราะว่าพื้นที่ตัวปราสาทเนี่ยก็เป็นพื้นที่เป็นจุดหนึ่งที่มีการปะทะใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ฝ่ายไทยได้ครอบครองพื้นที่แล้วก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับพื้นที่ก็โล่งมากขึ้นนะครับคือตอนนั้นที่เราเข้ามาเนี่ยครับเราก็บันทึกข้อมูลไว้ว่าพื้นที่โบราณสถานหลังเนี้ยอยู่ในแนวชายแดนอยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ทำข้อมูลทางวิชาการไว้นะครับแต่ว่าเรื่องการกำหนดเขตเนี่ยก็จริงๆแล้วเรื่องการกำหนดเขตมันก็เป็นสิ่งที่ทางไทยกัมพูชาเนี่ยก็คือมีข้อตกลงแล้วก็เจรจาร่วมกันมานะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ทางฝ่ายไทยได้มีการครอบครองพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอยู่ในเขตของไทยเรานะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการประกาศรายชื่อโบราณสถานอย่างปราสาทคณาหรือว่าปราสาทตากควายเนี่ยก็ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นโบราณสถานของชาติแล้วเมื่อประมาณวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับประมาณวันที่11พฤษภาคม2569เนี่ยครับในส่วนที่หลังจากที่เกิดความขัดแย้งนะครับทางกรมศิลปากรเนี่ยโดยท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเนี่ยทำการศึกษาตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้วก็วางแผนในการบูรณะปราสาทหลังนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยใ

0: แผนผังองค์ประกอบที่ชัดเจนนะครับแล้วก็พอเราทราบองค์ประกอบแผนผังที่ชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ทําให้เรารู้ข้อมูลตัวนี้ครับแล้วก็ลําดับต่อไปก็คือว่าเมื่อเราทราบข้อมูลองค์ประกอบชัดเจนแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปก็คือต้องทําการซ่อมแซมบูรณะนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชํารุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทําให้บริษัทเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่คุณครูศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องบูรณะซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับในปัจจุบันเนี่ยทางได้มีการประกาศปราสาทคณะแล้วก็ปราสาทตาควายเนี่ยเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับ
1: ครับก็เป็นคลิปที่ท่านนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งมีหน้าที่ดูแลในจุดนี้นะครับคุณสมเด็จอิรามโนธรรมนะฮะท่านก็พูดถึงว่ามีการสำรวจมาตั้งแต่ปี2544แล้วสมัยนั้นก็ยังไม่เป็นที่รู้จักเนาะแต่ว่าทางทีมของกรมศิลปากรเข้าไปสำรวจก็ถือว่าเป็นปราสาทที่มีมายาวนานแล้วกว่าพันปีนะ
2: ค่ะก็ยืนยันนะคะว่าอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะรายการกำลังจะบอกว่าข่าวเมืองช้างนะคะรายการเช็คอินทินิซันใต้นะคะสปค2นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่เนาะพรุ่งนี้นะคะกับสวทอุบลราชธานีค่ะและช่วงนี้นะคะก็ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทพัทลุงนะคะวันนี้เรา2คนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรหมจันทร์ดำเนินรายการนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานัปการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ

ันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ส่งทอดพระเนตรความเป็นอยู่และ

0: ับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและส่งรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควรเคร่งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสื่อสารวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงอย่างรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยด มาณปี2530ครับศูนย์วิชาการพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งนะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกระหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการทำหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2550สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำไร่เด็กที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวกล้องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทูลถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีที่ไอ้ตอนนั้นท่านประจักษ์สวนพอดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุงซีโอสมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนเปิดฝ่ายรวมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าวที่ไอภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษควบคุมโซนซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรครับพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกคือศูนย์วิจัยข้าวพะลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพะลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะลุงอีกแห่ง1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานปศุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ทำนาในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือทำนาประมาณ500,000ไร่ในตอนปี4647ตอนนี้เหลือแสนไร่นะหายไป400,000แล้วก็ต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันนี่แหละก็ได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดก็ให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนก็ไปเข้าไปส่งเสริมข้าวไปพัฒนาการแปรรูปข้าวไปพัฒนาแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป ็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ให้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปีที่ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็รวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในทำแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14-15คือมีความนุ่มนะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากนะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทั่วประเทศได้ครับ
1: เมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกรณิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจงสิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ครอบได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่แล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
6: ครับสวัสดีครับผมนายรัตการโชติมากรครับก็เป็นผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับ
7: สำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระวนีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายได้มาจนเจอครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของงบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
11: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าการช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานอนโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานอนสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
13: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
15: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
17: เป็นอะไรล่ะพี
16: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
17: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
16: เราจะทำยังไงดีล่ะ
17: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
18: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
19: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแกก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
20: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
19: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
20: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม่
19: เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
20: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
21: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
22: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
23: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
22: อันตรายยังไงเหรอครับแม
23: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
24: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
25: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: นะกับเพลงแรกช่วงแรกกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมนะมาดูบทเพลงไวๆเร็วๆจังหวะสนุกสนานนะครับบทเพลงกอดแล้วบ่ปล่อยนะแนะนำมาจากทางหนุ่มนนท์สุวรรณห้วยแถลงใช่เพลงนี้ไหมเนาะนะครับขอเมื่อบ่าย 3 โมงนะครับนะก็เปิดให้ตามคำแนะนำที่แนะนำกับสู่รายการมานะครับนะกับรายการนะครับนะจะเจอกันวันต้องขออภัยด้วยเมื่อวานนี้นะทางสถานียุติการอวกาศเป็นการชั่วคราวฝ่ายช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องตอนนี้ก็นะได้ประมาณครึ่งหนึ่งก่อนเนาะนะกับเครื่องเราก็ซ่อมเสร็จไปแล้วนะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวยังไงจะมาทำต่อนะยังมีหลายเครื่องนะครับยังมีหลายระบบนะครับที่จะต้องดูแลนะครับกับเครื่องส่งของเรานะครับนะสายร่วมรายการนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มเมืองโพ
1: รักเกอร์เพราะก้อนอิฐ
0: รักเกอร์เพราะก้อนอิฐครับ
1: หน้าใหม่เนาะ
0: ครับหน้าใหม่ครับหน้าใหม
1: ่เปิดวิทยุบนเบาๆเนาะ
0: เปิดวิทยุเบาๆไม่ต้องเปิดก็ได้บอกหน้าไมค์รู้กัน
1: ได้ยินเสียงตัวเองเนาะ
0: โอ้ตัวเองก็ได้ยินทางหูฟังโทรศัพท์ก็ได้ยิน
1: โทรศัพท์มันไม่ค่อยชัด
0: โอ้ไม่ค่อยชัดอ๋อโอเคครับผม
1: ม
0: ัน
1: จะพูดยังไงพูดหมด
0: เ
1: ล
0: ยได้ยินหมดเลยครับ
1: ครับรักเกอร์พบกันอีกเมืองโปชนทิชาร้อง
0: เมืองโปชนทิชาครับผมอันนี้เปิดเพลงต่อไปเลยเนาะงั้น
1: ครับพิเศษให้ให้บุญเรียนหนักหนัก
0: ครับ
1: เบาเบา
0: เบาเบา
1: คุณมันเท้าหนักหนัก
0: โอ้มันเท้าหนักหนัก
1: ยายนโมยายนโมนิดหน่อยพอ
0: นิดหน่อยก็พอ
1: ยายไตกระมังก
0: ็
1: หนักเบกไหวม้อนยายไตกระมังเดินสามขา
0: โอ้ย
1: ก็ยายไตกระมังจะเดิน
0: นิดนึงนิดนึงก็พอนิดนึงอันนิดนึง
1: นิดนึงเนาะจะเดินสามขา
0: พอได้รู้รสชาติว่างั้น
1: ครับเสียงไปเนาะ
0: ครับผม
1: เห็นอีกครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับผมแบ่งคนละนิดคนละหน่อยนะแบ่งบ่อยๆก็จะหมดเองก็ครบทุกคนไปเนาะนะครับนะกับบทเพลงนะก็หลากหลายกันไปนะครับสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับจริงก็หล่อ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มแคนดงครับ
2: ตกหยุดได้ยังในเม
0: ือง โอ้หยุดแล้วครับหยุดแล้วเหลือแต่น้ำเจิ่งนองเต็มถนน
2: ก็หยุดแล้วครับแบบมันไม่หนักครับ
0: ออกมาแบบปล่อย
2: ๆ
0: แบบระเหยระเหย
2: มันมาแต่เมื่อวานแล้วตอนเย็นๆแล้วตอนเช้ามันก็ตกอีกนะคร
0: ับนะ
2: มันก็แล้วพี่น้องไม่ห่างกันแล้วน้องบุรีรัมย์กับแค่เดิม
0: ไม่ห่างนะมันอาจจะไม่ห่างกี่กิโลกี่กิโลทาง
2: เอาเพลงปึกแป้นปีกของไม้พรมพรดีครับ
0: ปึกแป้นปีกครับผม
2: ดีใจปึกแป้นปีกครับ
0: ครับผมได้คร
2: ับมอบให้สาวๆที่จ
0: า
2: ดนะคร
0: ับสาวๆที่ไหน
2: ถ้าไม่จาดก็ฟังได้เลยหรอก
0: อ๋อโอเคครับ
2: ครับพี่ก็หล่อครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมก็บทเพลงจากหนุ่มแคนดงก็ตกทั่วท้องที่ท้องทุกที่ทุกทางละมั้งนะนบิรัมเราก็ตกนะดีดีเลยทีเดียวนะใครหวานกล้าตอนนี้ก็ได้จะได้ข้าวงอกแล้วแหละสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับคุณติน
0: ครับสวัสดีครับจากทางไหนนอน
3: จากธเมนชัย
0: ธเมนชัย
3: นานๆจะได้คุยกับคุณตินครั้ง
0: นี้โอ้นานๆจะโทรมาจากธเมนชัยธเมนชัยลำธเมน
3: ขอเพียงได้ไหม
0: ได้ฟังชัดอยู่ไหมทางธเมนชัยนี
3: ่ชัดครับชัด
0: อ๋อธเมนชัยธเมนชัยลำไปมาดดิบ่
3: บ้านคุณวิริยุทธ์เนี่ย
0: โอ้วิริยุทธ์การบรรจง
3: ถูกต้อง
0: ครับผมชัดเจนชัดเจนครับ
3: จะขอเพลงคนใช่ในวงเล็บ
0: คนใช
3: ่ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บมันคืออะไรล่ะ
3: อรวีสัจจนนท
0: ์ครับผมในวงเล็บคืออรวีสัจจนนท์ครับผม
3: นานๆได้คุยครั้ง
0: โอ้ขอบคุณที่โทรร่วมรายการ
3: แฟนสวทุกคน
0: โอ้แฟนสวท
3: แต่ฟังทุกวัน
0: ฟังทุกวันแต่ไม่ได้โทร
3: ครับ
0: ก็โทรมาบ้างก็ได้
3: ฟังกับคนอื่นเขามอบให้คนนั้นได้นะ
0: คนไหนล่ะ
3: ยายกับแม่เก่งๆป้าสำราญ
0: ป้าสำราญ
3: เจ้าใจ
0: ป้าบรรเทาสำราญใจ
3: นั่นแหละ
0: โอ้อันนี้เขายายกับแม่ไปเป็นแต่เขายายแต่เลี้ยวนะเลี้ยว
3: นี่นะครับ
0: ครับจากธเมนชัย
3: ครับผม
0: ชื่ออะไรมีนามแฝงไว้แล้ว
3: ไม่มีหรอก
0: อ๋อหนุ่มธเมนชัยก็แล้วกันเนาะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ผมขอบคุณหนุ่มธเมนชัยนะบ้านคุณวิริยุทธการบรรจงน่าจะอยู่บ้านติดกันนั่นแหละเนาะนะครับนะอยู่ธเมนชัยไม่ใช่ลำธเมนชัยนะลำธเมนชัยก็บอกไปทางโคราชว่างั้นนะก็มีฝ่ายช่างอาวุโสนายช่างก็อยู่ทางธเมนชัยลำธเมนชัยสายรวมต่อไปสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะคุณตี๋
0: โอ้สวัสดีครับคุณมาเรียนที่รักทางนู้น
4: มีแต่หนุ่มๆโทรเข่าทำไมติดยากแ
0: ท้โอ้หนุ่มๆเข้ามาอย่างดีเลยตอนนี้มีแต่หนุ่มมีแต่หนุ่มเมืองโพหนุ่มโคกขาวแคนดงธเมนชัยเมื่อกี้นี
4: ่คุณตินได้ยินเสียงอะไรดังไหม
0: เสียงอะไรนะ
4: คนข้างบ้านนี่แหละเขาลูกเขาจบพยาบาลตอนนี้เขาบ่นไว้
0: โอ้จบพยาบาล
4: บ่นว่าให้ลูกเขาไปลงที่อำเภอคูเมืองโรงพยาบาลคูเมืองเขาเลยลูกเขาได้ลงที่โรงพยาบาลคูเมือง
0: โอ้ยินดีด้วย
4: แม่มาฉลองอยู่บ้านเขานี่แหละ
0: โอ้ยินดีด้วยเนาะได้บรรจุเป็
4: น
0: พยาบาลอืมนะ
4: ไม่ขอเพลงหรอกขอฟังร่วมทุกเพลงเด้อ
0: โอ้ครับผมได้
4: จะบอกหนุ่มเมืองโพสักหน่อยหนุ่มเมืองโพถ้าแกอยากได้ยินเสียงแกแกปิดวิทยุซะก่อน
0: อืม
4: คุยให้จบแล้วแกวางสายโทรศัพท์ไปเปิดวิทยุน่ะแกจะได้ยินเสียงแกอยู่ในวิทยุย้อนหลังอยู่
0: อ๋อเหรอเป็นไปได้ครับ
4: เคยได้ยินไงปิดวิทยุแล้วพอไปเปิดมันได้ยินอยู่ได้ยินย้อนหลังอยู
0: ่อ๋อครับผมมันกล้องใช่ไหม
4: เดี๋ยวนี้แกเดินสายนะแกไม่ค่อยมาทางนี้หรอก
0: เ
4: ดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยโทรมาหาหรอกเพราะว่าแกเดินสายหลาย
0: ไปหลายจังหวัดใช่ไหมขอนแก่น
4: ไปทางไหนมันก็ไม่รู้จะคือไหนมันไม่รู้แกไปหมดนั่นแหละรอบคิด
0: เออเขามีกำลังวังชาแรงเขายังดีอยู
4: ่เดินชู้เนาะ
0: โอ้ยเจ้าชู้ก็
4: ไปทั่วไปหมด
0: เออเจ้าชู้ไก่แจ้บินไปทั่วว่างั้นเดี๋ยวเจอก็สอยร่วงปีกหักมาระวัง
4: นะวังโทรเบอร์โทรเป็นร้อย
0: ดีแล้วนะเป็นก็เรียกเป็นกำลังใจเป็น
4: ครับผมฝนตกทั้งวันรินทั้งวันก็ไม่ได้ดาน้ำพอขันคุณเตี้ยน
0: โอ้ทางนี้ตกหนักพอสมควรเลยทางบุรีรัมย์นี
4: ่คึ้มทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีแดดเก
0: ือบก็ดีแล้วไม่มีแดด
4: แต่ปัญหาเยอะแล้ว
0: ครับผมขอบคุณครับนะขอบคุณนะใครจะไปคลื่นไหนเอาที่สบายใจก็แล้วกันว่างั้นคลื่นเราก็0926633523นะกับสายร่วมต่อไปสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมสาวลำมาด
5: ฝนก็ตกทั้งวัน
0: อย
5: ู่
0: ลำไปมาด
5: คุณที่บุญเรือนก็พูดนั่นแหละ
0: อ๋อตกทั้งวันแต่ตกไม่หนัก
5: ลิ้นปล่อยปล่อย
0: ปล่อยปล่อยพอรำคาญ
5: ใช่ค่ะไปทำงานก็ทำไม่ได้ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อไปก็ไปเลยไปแล้วนะไปดายา
5: ทั้งวันอยู่บ้านทั้งวัน
0: อ๋อนอนดูทั้งวันนอนฟังทั้งวัน
5: นอนฟังเสียงเพลงทั้งวัน
0: โอ้สถานีไหนล่ะ
5: สวทบุรีรัมย์นี่แหละค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อสวท FM ของเรานี่บ
5: ่ใช
0: ่ขอบคุณที่ฟังทุกวัน
5: ฟ
0: ัง
5: ทุกวันค่ะ
0: ทุกชั่วโมง
5: ทุกชั่วโมง
0: ทุกชั่วโมงทุกนาที

0: คุยเรียนทีละค่ะ
1: ครับผม
0: ดีสบายแล้วมาก
1: โอ้เขาก็ตามอัตภาพว่างั้น
0: ค่ะแล้วก็ให้พี่หนุ่มหนุ่มโคกเขาเขากระดงด้วย
1: หนุ่มหนุ่มมากันหลายท่าน
0: แล้วก็หนุ่มน้องตาดด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: พี่หนุ่มนนสุวรรณด้วย
1: หนุ่มนนสุวรรณ
0: แล้วก็พี่ร้านสาวย่าโมไม่สงสัยไม่ได้เข้ามาละมั้ง
1: มาเมื่อบ่ายสามโมงนี่โทรมาอยู
0: ่
1: หนุ่มโอ้สาว
0: ให้พี่สาวหน่อย
1: ครับผมครับ
0: ให้คนจีนด้วยนะคะ
1: ครับผมยินดีต้อนรับ
0: ค่ะแล้วก็ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะ
1: ครับเอาส่งผ่านไปครับ
0: ค่ะส่งผ่านไปใกล้ๆนะคะ
1: จะไปถึงเมืองโพบ่ถ
0: ึงก็ได
1: ้ถึงเมืองโพด้วย
0: หนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นกระสอบ
1: เบอร์โทรเป็นกระสอบครับผม
0: ใช่ค่ะให้ทุกเสียงทุกสายค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณทางสาวละมาดอยู่ลำปลายมาดราชสีมาผ่านไปก็ถึงลำถึงราชสีมาว่างั้นฟังสักสองเพลงรักเกอร์เพราะก้อนอิฐนั้นเนี่ยนำมาจากทางหนุ่มเมืองโพก่อนไปรับสายร่วมก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเตียน
1: ครับสวัสดีครับพี่บรรเทาครับผม
2: พี่บรรเลียนแกบอกว่าตะโพเดินสายแกเป็นหมอลำหรือเป็นลิเกเนาะ
1: อ๋อเนาะเขาเดินไปทางแบบไหนม
2: าเป็นสายหมอลำเขาจองตัวไปตรงนั้นตรงนี้วังเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งสงสัยแกเป็นลิเกเพราะแกเคยร้องลิเกให้ฟัง
1: ร้องลิเกเราเชิญมาที่วัดอินก็ไม่ยอมมาเน
2: ี่ยใช่อุ้ย
1: เล่นตัวขนาด
2: ดังนี่ว่าจะส่งข้ารถแกอยู
1: ่แกจะกล้ามาไหมเรา
2: ก็คอยดูถ้าแกมาก็ฝนในเมืองคิดว่าท่วมแน่ๆเลยถ้าตะโพมาเนาะ
1: ถ้าท่วมก็ท่วมเลยแต่แรงก็แรงแบบฝนไม่ตกหลายเดือน
2: แล้วเมื่อกี้ไม่เข้าใจลุงลำทะเมียนชัยแกว่าอะไร
1: ลุงลำทะเมียนชัย
2: เมื่อกี้เนี่ยสายแรกน่ะ
1: อ๋อเขาขอเพลงคนใช่ในวงเล็บว่างั้น
2: อรวีสัจจะ
1: ฮะ
2: อะไรแล้วที่ลุงปินว่าอะไรเร็วๆคะแม่อะไรอ่ะ
1: คะแม่อ๋ออ๋อว่าฝากไปถึงคะแม่วัดอินว่างั้นผมว่าโอ้เขาเป็นลาวว่างั้นแม่มาเท่า
2: คะแม่แปลว่าอะไร
1: คะแม่คะแม่คะแม่คะแม่วัดอินว่างั้นคะแม่วัดอินว่างั้นโอ้เขาไม่ใช่คะแม่ครับเขาเป็นลาวว่าง
2: ลาวกระเทินลาวโคราชชัยภูมิอยู่เชียงภูมิ
1: ลาวโคราชบ้านเอ๋งว่างั้นโคราชชัยภูม
2: ิแต่พูดลาวไม่เป็นพูดแต่ไทยโคราชบ้านเอ๋งไม่ต้องเกรงใจกัน
1: อ๋อโคราชบ้านเอ๋งพอกระเทินว่างั้น
2: ใช่จ้ะโอเคครับต่อ
1: ครับผมขอบคุณสาววัดอินนะครับนะพี่บรรเทาสาววัดอินนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวฟังสองเพลงก่อน

0: งานรัฐพี
1: ่โอ้เป็นยังไงมั่ง
0: มันก็โอ้พิงต่อยกัน
1: มัน
0: ผมดูแล้วไม่น่าดูครับ
1: เออมันเป็นยังไงมันไม่หนักหนา
0: ล้มแม่ทำหน้าตาเหมือนกับอะไรนี่แหละครับพี
1: ่เออมันก็ธรรมดาเนาะ มันจะเหมือนผู้ชายได้ยังไงแรงผู้หญิงเหมือนผู้ชาย
0: ชอบดูไม่เด็กประมาณ 12-13 ปีนี่ต่อยกันมันดีครับ
1: โอ้อันต่อยไม่รู้จะเจ็บว่างั้น
0: เออเด็กที่นี่แหละนี่แต่ว่าผมมีไอดอลคือท่านเจียดสิเทพพิทักษ์ครับ
1: โอ้ครับผมเป็นกำลังใจนักมวยด้วยนะ
0: ผมมีบ้านท่านเจียดสิเทพพิทักษ์นี่แหละครับอยู่บ้านป่าน้ำแต่ในดงนี่แหละครับ
1: มีค่ายมวย
0: นักมวยรู้จักไหมท่านเจียดสิเทพพิทักษ์ครับ
1: เออผมก็รู้ตอนนี้เลยนะเพิ่งพูดมารู้จักครับ
0: แกดังมากเลยนั่นช่องเจ็ดใจก่อนเนี่ย
1: โอ้ครับผม
0: อันนั่นแหละการน่าดูแต่นี่แกย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วครับไม่รู้ฟังหรือเปล่า
1: อ๋อครับนะ
0: เป็
1: น
0: กำลังใจสวัสดีครับ
1: ครับผมครับนะขอบคุณอาชีพแต่ละอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันไปนะนักมวยนี่ก็ได้รับบาดเจ็บกันพอสมควรกว่าจะได้เงินมาเนี่ยโอ้ยซ้อมแล้วซ้อมอีกนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะคุณตีน
1: โอ้สวัสดีครับหลานย่าโมนะครับห่างหายกันไปฝนตกไหมทางโคราช
2: ไม่ตกเลยค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยบุรีรัมย์ตกนี่ตกแล้วตกอีกนี
2: ่โอ้ยช่วงนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยไม่คึมเลยคึมนิดหน่อย
1: แสดงว่ายาย
2: มีข้าวฝน
1: มาอยู่บุรีรัมย์หมดแล้วงั้น
2: ไปทางนู้นหมดเลยลำเปมานก็ว่าแรงหน่อยนะแต่ทางนี้ไม่แต่แรงมานี่คงไม่เท่าไหร่นะทางเลยหินดาดมาทางพี่ไม้เนี่ยไม่เท่าไหร่เลย
1: ก็แบ่งๆกันไปนะไปตามฤดูกาลนั้น
2: ตกวันเดียวแต่ 3-4 วันแล้วล่ะมีทั้งฝนทั้งลม
1: ครับผม
2: ตอนนั้นก็มันยังไม่มาอีกค่ะใน 4-5 วันแล้ว
1: ก็รอได้ทำนาเนาะนะสำหรับชาวนาครับ
2: เพลงเยอะไหมคะคุณตีน
1: เพลงก็ประมาณสัก 4-5 เพลง 6 เพลงนี่แหละขอไปก่อนได้ครับขอไปก่อน
2: ขอคงไม่ได้ฟังแล้วนะเพลงอะไรจะเปิดต่อไป
1: เพลงต่อไปก็จะเป็นฝากฟ้ากับปึกแป้นปีกนะครับใน2เพลงนี้นะครับนะ
2: ฝากฟ้าเหรอ
1: ฝากฟ้าครับของบาวี
2: งั้นก็รวมทุกเพลงก็แล้วกันเนาะ
1: รวมทุกเพลงครับผมนะฝากฟ้าแต่ไม่ได้ไปพาน้อง
2: วันงั้นก็ขอไว้ก็ได้วันพรุ่งนี้จะได้จัดไหมน้อ
1: ครับผมขอไว้ก่อนถ้าได้จัดก็ได้ฟัง
2: ขอไว้ก่อน
1: ครับ
2: ขอไว้ก่อนเนาะเปิด
1: ม
2: าไหนก็ได
1: ้
2: ขออยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะคะ
1: โอ้อยากเป็นนางเอกตอนนี้ยังไม่ได้เป็นใช่ไหมนี
2: ่เคยเป็นอยู่มาแต่นานแล้วแต่มันไม่ใช่ของจริงของปลอมอ๋อ
1: เป็นของปลอมเป็นแต่ในฝันว่างั้น
2: เป็นแต่ก็ตอนนั้นมันไม่ได้ใจของจริงอยากมีของจริงมั่งอยากเป็นนางเอกในชีวิตจริงนะ
1: นะให้กำลังใจได้เต็มกันแล้วกันครับผม
2: ค่ะให้น้องชายเมื่อกี้ด้วยเด้อ
1: หนุ่มแคนดงครับ
2: หนุ่มแคนดงใครเข้ามามั่ง
1: มีหนุ่มแคนดงมีหนุ่มกับเชิง
2: นะหนุ่มกับเชิงแล้วก็แม่บุญเรียนแล้วก็ว่า
1: ถ้าหนุ่มๆก็จะมีหนุ่มโคกเขาหนุ่มแคนดงหนุ่มทะเมนชัย
2: หนุ่มโคกเขา
1: หนุ่มเมืองโพ
2: ค่ะเขาไปได้มอบให้หลานย่าโมแล้วเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อมีสายหนึ่งที่มอบให
2: ้เป็นอะไรเน
1: า
2: ะ
1: มีทางสาวละมาดสาวละมาด
2: เขามีสาวเยอะเขาไม่เป็นไรอะค่ะเขาลืมเพื่อนลืมน้องคนนี้แล้วไม่เป็นไร
1: ใครนะมีสาวละมาดมอบเพลงให้
2: สาวละมาดฟังอยู่หรือเปล่าให้สาวละมาดหน่อยเด้อ
1: สาวละมาดก็มอบเพลงให้ฟังอยู่ครับ
2: ค่ะให้ทุกสายมองรู้ว่าพี่ครูชุมพวงมาหรือเปล่าเนาะ
1: โอ้วันนี้ยังไม่เห็นมาเลยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็พี่หนุ่มพี่มงคลก็คิดถึงอยู่เหมือนเดิมทุกคนแล้วเนาะ
1: ครับผม
2: ให้ทุกสายค่ะที่ฟังอยู่งั้นก็ร่วมไปก่อนเน
1: า
2: ะพ
1: ิเศษ
2: หน้าใหม่เด้อคิดถึงคุณเนปดีด้วย
1: ครับผมเดี๋ยวจะบอกให้เนาะครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับกับคุณทางโคราชบ้านเองว่างั้นฟัง2เพลงช่วงนี้กับรายการนะครับ

คนเรียนเก่งคดโกงก็มากมีคนเรียนดีขี้โกงก็มากมายนะคนอย่างปึกแป้นปีกก็เป็นคนอย่างคนนี่เลยเนาะนะครับนะคงจะไม่เก่งนะแต่ก็มีน้ำใจนะครับนะก็ทำดีเข้าไว้นะครับนะกับการเรียนรู้บางคนเรียนฉลาดนะก็ชอบไปฉลาดโกงคนอื่นนะครับบางคนก็ไม่ค่อยจะรู้นะก็ถูกโกงนั่นแหละเหมือนอย่างเราเนาะนะครับนี่ก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับดูแลเรื่องของการถูกโกงไม่ว่าจะเป็นผ่านออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะโทรศัพท์นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสบายในการประสานงานติดต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะแต่ก็ทำให้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่สบายใจก็คือเราต้องเสียเงินเสียทองในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกโกงถูกทำให้เกิดการเสียทรัพย์นะครับนะกับการไปทำธุรกรรมเรื่องการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นถูกโทรศัพท์มาหลอกลวงให้โอนเงินไปทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อย่าไปเชื่อถือเด้อนะก็เป็นเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับมันมารูปแบบต่างๆนะลูกเล่นลูกอะไรเนี่ยก็บอกนะมีวิธีการต่างๆมากมายมาเรียนรู้มาเรื่อยๆทำให้เราต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับกับการถูกมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งออนไลน์อุ้ยนะมิจฉาชีพมันศึกษาของมันมานะกับการไม่รู้ของเรานี่แหละทิ้งท้ายบทเพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับบทเพลงจากทางหนุ่มธเมนชัยนะครับนี่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหนุ่มเมืองโพหนุ่มโคกเขาหนุ่มแคนดงนะครับคุณมาเรียนที่รักสาวลำมาดคุณพี่บรรเทาขาวหอมฮุราชนะครับนางมุดกับเชิงหลานยาโมนะน้องแพรวาตลาดโพด้วยนะครับนะทิ้งท้ายบทเพลงอะไรเนี่ยเพลงคนใช่ในวงเล็บจะเป็นใครเนาะในวงเล็บนี่มอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับนะจะเจอกันพรุ่งนี้กับรายการวันนี้สวัสดีครับผม

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่101จุดเด่นห้าเมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวมอบกล้าไม้ 30,000 ต้นที่บุรีรัมย์เกษตรบุรีรัมย์เดนเนอร์ผลักดันทุเรียนน้ำแร่สู่สินค้า GI สร้างรายได้มั่นคงโลกชาติจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยไทยช่วยไทยพลัสคนทั่วไป30ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรัฐ60จ่ายเอง40ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ครม.เห็นชอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง660บาทต่อวันไทยช่วยไทยพลัสกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ข่าวบริการราคาประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียวมอบกล้าไม้ 30,000 ต้นที่บุรีรัมย์วันที่19พฤษภาคม2569กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้ผืนดินณศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมตำบลตุ่มใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคึกคักขณะที่นายนิคมเศรษฐลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่กิจกรรมสำคัญในงานคือการมอบกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้นให้แก่ตัวแทนจากทุกอำเภอเพื่อนำไปกระจายปลูกในพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อสร้างผืนป่าใหม่และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศนอกจากนี้ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นฟื้นฟูผืนดินนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อสารใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้ผืนดินโดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และสิ่งแวดล้อมโดยไม่เพียงแต่สร้างพื้นที่สีเขียวแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อร่วมกันพลิกฟื้นผืนดินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนในจังหวัดเวียดนามและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปเกษตรบุรีรัมย์เดินหน้าผลักดันทุเรียนนำแร่สู่สินค้า GI สร้างรายได้มั่นคงวันที่19พฤษภาคม2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเวียดนามร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเสวนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและการเชื่อมโยงตลาดทุเรียนณกลมแรงใหญ่ทุเรียนนำแร่โกรกแก้วสวนลุงเล่ตำบลนนท์สุวรรณอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดเวียดนามโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเวียดนามเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่งการเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้น2ประเด็นหลักได้แก่1การผลิตและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งเสริมการผลิตแบบแปลงใหญ่ยกระดับมาตรฐานสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กระทบต่อการผลิต 2. การตลาดและการเชื่อมโยงตลาดวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดปริมาณผลผลิตและราคาพร้อมหาแนวทางเชื่อมโยงตลาดสมัยใหม่และโอกาสในการส่งออกรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรสชาติหวานละมุนกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและกำลังอยู่ในระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันจะสามารถยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเวียดนามระบุว่าปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมกว่า 6,000 ไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,098 กิโลกรัมต่อไร่รวมผลผลิตทั้งจังหวัดกว่า 1,700 ตันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจราว130ล้านบาทต่อปีถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้มั่นคงให้แก่เกษตรกรนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวเสริมว่าการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบุรีรัมย์เป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาราคาตกต่ำและเพิ่มอำนาจต่อรองของเกษตรกรพร้อมทั้งวางระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตที่ผันผวนการเสวนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนโลกชาติจังหวัดเวียดนามลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยผ่านแอปพลิเคชันพ้นภัยวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นเภสัชกรหญิงนรดาปิจนามนายกโลกชาติจังหวัดเวียดนามพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกโลกชาติจังหวัดเวียดนามร่วมกับนางเยาวพันธ์พนชัยรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเวียดนามและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยลงพื้นที่อำเภอลำไทรมาศเพื่อมอบชุดทานน้ำใจผู้ประสบเหตุวาตภัยจากแอปพลิเคชันพ้นภัยสภากาชาติไทยการช่วยเหลือครั้งนี้ครอบคลุมผู้ประสบภัยใน6ตำบลรวมทั้งสิ้น128ครัวเรือนได้แก่ตำบลโคกลาง87ครัวเรือนตำบลหนองโดน13ครัวเรือนตำบลบ้านยาง4ครัวเรือนตำบลหนองกระทิง7ครัวเรือนตำบลหินโคน15ครัวเรือนและลำไปมาศ2ครัวเรือนโดยมีพันจ่าโททวีพิมพ์อุบลในอำเภอลำไปมาศพร้อมด้วยนางปรียาพรพิมพ์อุบลนายกกิ่งกาชาดอำเภอลำไทรมาศปลัดอำเภอคณะกรรมการกิ่งกาชาดผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ร่วมตรวจเยี่ยมและกำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและชุดทานน้ำใจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น รรมด้านงานครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของสภากาชาดไทยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้การจัดสรรความช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีไทยช่วยไทยรัฐคนทั่วไป30ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรัฐ60จ่ายเอง40ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนถึง30กันยายน2569วันที่19พฤษภาคม2569นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยรัฐฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายน2519ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนด้วยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างที่25ถึง29พฤษภาคม2569ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยรัฐครม.เห็นชอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาเพิ่มค่าจ้างตามทักษะ550บาทถึง650บาทต่อวันวันที่19พฤษภาคม2559ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่25ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาสำหรับจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับดังนี้1สาขาช่างเชื่อมฟลักคออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ2 650บาทต่อวัน2สาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ2 650บาทต่อวัน3สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 560บาทต่อวัน4สาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1 630บาทต่อวันทางนี้ให้มีผลใช้บังคับ90วันนับจากวันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปไทยช่วยไทยรัฐกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อเดือนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569วันที่19พฤษภาคม2569นายเอกนิติธิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยรัฐฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยอัตราอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2559ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนโดยสำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ต่อไปเป็นข่าวบริการเข้าประกวดราคาค่ะปศุสัตว์จังหวัดรำได้แนะนำให้เจ้าของสุนัขและแมวพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงเนื่องจากหลายคนยังเข้าใจผิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในฤดูร้อนแต่ในความเป็นจริงโรคนี้สามารถเกิดระบาดได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนอบอ้าวที่ทำให้สัตว์หงุดหงิดง่ายและมีโอกาสกัดและข่วนสูงขึ้นหากถูกสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผลถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองหรือบาดแผลเล็กน้อยจนไม่มีเลือดออกควรรีบปฏิบัติตามหลักสำคัญดังนี้คือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพตำรวจไซเบอร์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลโกงออนไลน์ที่มิจฉาชีพใช้ความโลภเป็นเหยื่อล่อโดยมักอ้างว่าสินค้าราคาถูกหรือหลอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลเช่นตู้เย็นเพื่อให้หลงเชื่อกดลิงก์หรือโอนเงินก็ควรระวังอย่าหลงเชื่อข้อความหรือโฆษณาที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจใช้สติเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดหยุดวงจรการหลอกลวงด้วยหลักไม่เชื่อไม่โอนคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภัยแล้งในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2559แนวทางที่ประชาชนควรปฏิบัติใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวันสำรองน้ำอย่างเหมาะสมไม่กักตุนเกินจำเป็นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในช่วงฤดูแล้งนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดการใช้น้ำเกินจำเป็นตรวจสอบท่อส่งน้ำหรือระบบประปาไม่ให้มีรอยรั่วไหลต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรำประกาศจัดสรรและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 21,780 บาทระยะเวลาการจ้างระหว่างวันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2571ท่านสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพภูมิสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าช่วงเวลารับสมัครวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569สถานที่รับสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโยธาธิการระหว่างเมืองจังหวัดเวลามเลขที่12/1ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเวลามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข044-621-309ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.vlam.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่อน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียว โดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วย วิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหากรณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันแล้วครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมาย ลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายคลังมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก็งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตราจิตพร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม่สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4 ไม่ 4 ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกร

ส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอาจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ปัญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
4: นางสาวรัชดาธนาดีไรยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
6: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบเรียร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้จนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
7: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
9: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: แล้วควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
9: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักตรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทั้งนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
17: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองครับแวดวงกีฬา19พฤษภาคม2569นี้ผมณถนนชูเมืองคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับแล้วก็ทีมงานคุณเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชาธรชัยโสดาอัครเดชคำพิระ นะครับแล้วก็คุณากรซิมพิทักษ์อยู่กับผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์กีฬาลุ้นไปด้วยกันนะครับสนุกเกอร์เราได้แชมป์โลกนะอายุ21ปีและอายุรุ่นทั่วไปหญิงนะคนเดียวกันคว้า2แชมป์เดี๋ยวจะได้คุยกันแต่ขณะเดียวกันเซปัตตะกร้อทีมเดี่ยวชิงแชมป์โลกครับที่มาเลเซียครับกำลังชิงชัยกันอยู่ไม่มีฟรีทีวีถ่ายทอดนะครับดูได้ทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ของสหพันธ์ตะกร้อนะเซปัตตะกร้อของมาเลเซียนะทางด้านของเปอร์เซตูตวนเซปัตตะกร้อหรือว่า YouTube ของเซปัตตะกร้อนะครับไปดูได้นะครับไทยชิงกับเมียนมานะต้องบอกแล้วเมียนมาคราวนี้โอ้โหมาแรงนะครับอัตราของมาเลเซียชุดเหรียญ4เกมอ่ะครับที่มีรุสลีตัวเก่งเขาอยู่หมัดเลยนะครับมาเลเซียตกรอบไม่ได้เข้าชิงครับและไทยชนะทางด้านของเกาหลีมาครับนะฮะ2-1เซตนะเราเข้าชิงกับเมียนมาตอนนี้เซตที่2ครับซึ่งเซตแรกเราชนะไปก่อน15-8นะครับแต่ก็กติกาใหม่เล่นแค่15นะ15แต้มผัดกันเสิร์ฟนะครับไทยในเซตที่2ครับนำอยู่5-3เนี่ยเรามีตัวหลักอย่างทางด้านของเสิร์ฟนะทางด้านของพรเทพถิ่นบางบนและตัวเสิร์ฟหมายเลข15จะได้เสิร์ฟลูกนี้โอ้โหยัดไปที่หน้าซ้ายของเมียนมาเขาชงได้เขาซันแบ็คครับลงไปนะเดี๋ยวจบ15แต้มนะเซต2เป็นอย่างไรเล่าให้ฟังเอาคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะรายงานผลให้ทราบนะครับเซตที่2เนี่ยเรานำอยู่5-4นะ5-4นะครับนี่คือเซปัตตะกร้อแต่ว่าก่อนอื่นไปแสดงความยินดีกับทางด้านของน้องไมล์สากลนะครับนักสนุกเกอร์ของเราน้องไมล์สากลหรือว่าปัญชยาจะน้อยนะครับนักสนุกเกอร์สาวไทยวัย18ปีนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ชิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับตามหลัง0-2เฟรมกับมาชนะ3เฟรมรวดเอาเช้าหวังเสาถงจากจีน3-2เฟรมคว้าแชมป์เยาวชนโลกหญิงอายุไม่เกิน21ปีเป็นสมัยที่2นะครับและปรากฏว่าในวันนี้นะฮะในช่วงเที่ยงนะครับก็ทางด้านของน้องมายสากลนะมาชิงกับทางด้านของเรียนเอวันนะครับตำนานนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษเจ้าของแชมป์โลก12สมัยครับก็ปรากฏว่าทางด้านของมายสากลคว้าแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับในการแข่งขัน World Women Snooker Championship 2026นะครับที่ชานผิง Snooker Center เมืองฉงกวนมณฑลกวางตุ้งสาธารณทางด้านของประเทศจีนนะครับทางด้านของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นการแข่งรอบชิงนะมายนะวัย18ปีเจอกับเรียนอีแวนนะครับมือ4ของโลกนะครับเจ้าของแชมป์12สมัยนะครับมายสากลนี่ชนะไป6-2เฟรมแล้วก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับมี2เซนจูรี่ด้วยนะแต้มเกิน100แต้มอยู่2เซนจูรี่ด้วยนะก็คว้าแชมป์ไปนะเงินรางวัล 550,000 บาทนะครับสร้างประวัติศาสตร์2แชมป์โลกในปีเดียวนะครับรุ่น21ปีและรุ่นใหญ่นะทำให้มายคนได้สิทธิ์ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพนะครับ2ฤดูกาลนะครับพร้อมได้เล่นสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนออฟแชมเปี้ยน2026ด้วยนะครับต่อจากใครต่อจากที่ได้คนที่3ที่ได้แชมป์โลกต่อจากมิงสระบุรีแล้วก็ใบพัดศรีราชาสศิภาพรนันทคำจันทร์ที่ได้แชมป์โลกมานะครับแล้วก็ทำสถิติเทียบเท่ากับปายอี้หลูนะครับว่าที่แชมป์เยาวชนโลกแล้วก็แชมป์โลกหญิงที่ได้ในปีเดียวกันนะครับปายอี้หลูทำได้ในปี2024แล้วก็มายทำได้ในปี2026ครับสกอร์ตอนนี้นะไทยได้เสิร์ฟครับพรเทพเปิดยอดแม่ติดเน็ตครับไม่ได้อ้าวเมียนมาขึ้นนำ6-5เมียนมาเนี่ยเขาได้เราแพ้เมียนมาในตะกร้อ4คนเมื่อวานนี้ตกรอบนะคุณผู้ฟังแต่อย่าบอกต้องบอกนะว่าตะกร้อ4คนเนี่ยเราเป ็นตะก้ออีเวนต์หนึ่งซึ่งทางเมียนมาเขาเก่งตะก้อ2คนเขาเก่งเราถนัดตะก้อ3คนส่วนใหญ่นะตะก้อ3คนแล้วก็ทีมเดี่ยวทีมชุดนะครับแต่ตะก้อ2คนตะก้อ4คนเขามีหลายๆประเทศแข่งขันกันญี่ปุ่นเขาก็เก่งตะก้อ4คนนะครับเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟไทยยกขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาดาบ2ของเรายกแล้วก็ขึ้นฟาดหยอดครับโอ้โหเป็นแต้มแม่หลอกเหมือนจะฟาดครับหน้าเราเนี่ยผมจำไม่ได้ชื่อใครแม่นะมีพรเทพนะฮะแล้วก็วรวุฒิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนะฮะภูตะวันน่ะนะคนนึงน่ะถ้าจำไม่ผิดนะขึ้นหยอดลูกนี้โอ้โหนะมฤคินพันมาก่อนหรือเปล่านะครับโอ้โหคือขึ้นไปเหมือนจะฟาดครับแต่หลอกหยอดครับเหนือบล็อกเมียนมาทางด้านของนักกีฬาของเรานะโอ้โหนะได้แต้มนะไทยได้แต้มอยู่นะนะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟได้แต้มเหมือนกันเขานำ 7-6 โอ้โหนะคุณผู้ฟังครับลุยกันต่อนะในกีฬาอื่นนะครับดูไปด้วยฟังไปด้วยเนี่ยสมาธิอยู่ที่สามตะกร้อนะครับเราเนี่ยแหมในปีที่ผ่านมาเจอมาเลเซียไล่แซงไปแล้วก็เสียรางวัลพอสมควรทั้งตะกร้อเดียวแล้วก็ทีมชุดนะในซีเกมที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกและชิงถ้วยพระราชกิ่งครับเนี่ยเจอมาเลเซียนะครับแย่งแชมป์ไปนะคราวนี้ชิงแชมป์โลกนะครับการแข่งตะกร้อวัวคัพที่กัวลาลัมเปอร์นะฮะเราได้เข้าชิงทีมเดียวนะก็ได้ลุ้นกันนะครับก็

ด้านของภูมิเซตเดียวหญิงด้วยนะครับก็ปรากฏว่าเราแข่งขันกันนะครับทำผลงานได้นะวันนี้ในการแข่งขันนะเราลงแข่งขันเสร็จการทำผลงานได้1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับจากเดี่ยวฟรีสไตล์หญิงกับนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรเจ้าของเหรียญทอง4เกมนะครับก็รอบชิงชนะเลิศได้เหรียญเงินนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์แข่งขันเอเชียนเกมนะฮะส่วนเหรียญทองเป็นชีออนคิมจากเกาหลีใต้นะครับภูมิเซ่เดียวชายน้องหมูปิ้งฮะนาวินปินทสูตรเจ้าของดีกรีเหรียญเงินเยาวชนแชมป์โลกนะครับท่ารำชนะคู่แข่งก็ถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าแพ้ทางด้านของลีตงจูนจากเกาหลีใต้นะครับก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองนะครับได้แค่เหรียญทองแดงแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทเดี่ยวฟรีสไตล์ชายโชกุนครับรัชพลใหญ่บัวเข้ารอบชิงชนะเลิศ นะครับได้สำเร็จแต่ทำคะแนนได้เพียงอันดับที่5นะครับพลาดเหรียญแต่ได้โควต้าไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เดี่ยวภูมิเซ่หญิงครับรัชดาวันตะเพียนทองนะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ก็ติด1ใน7ได้สิทธิ์ไปเอเชียนเกมเช่นเดียวกันนะครับ20พฤษภาคมนะภูมิเซ่ไทยจะมีแข่งขัน5รายการรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับอ้าวเมียนมาได้เสิร์ฟไทยเปิดได้ครับต้องแกยกมาจากข้างนอกแล้วขึ้นฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาครับแม่8เท่ากันไม่เป็นไรยังลุยได้ต่อครับเราเขาซื้อบล็อกเราไปแก้เราชงมาจากข้างนอกอะนะชงมาจากนอกสนามอะนะครับแต่ว่าเขาเสิร์ฟดีฮะเราเปิดขวาแล้วต้องไปแก้ตัวเสิร์ฟของเรากับทีมนะครับแล้วก็ยกมาขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกครับติดเข่าเมียนมาครับแม่เอาละครับตอนนี้8ต่อ8ครับคุณผู้ฟังครับค่อยว่ากันต่อนะฮะเรื่องของฟุตบอลนะใครที่รอชมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างไทยกับคูเวตนะฮะก็ปรากฏว่าบัตรในการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเตรียมจำหน่ายเตรียมขายกันเรียบร้อยแล้วนะไทยกับคูเวตแมตช์อุ่นเครื่อง FIFA Day นะในเดือนมิถุนายนนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์พร้อมเปิดขายบัตรนะฮะในเกมทีมชาติไทยลงแข่งขันนะฮะกับคูเวตที่สนามปทุมธานีสเตเดียมวันที่5มิถุนายนนะก็พรุ่งนี้เปิดขายให้จองในวันพรุ่งนี้นะวันพุธที่20พฤษภาคมนะครับในช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะสาขาหลัก11สาขาแล้วทุกช่องทางนะครับ10นาฬิกาไปต้นไปนะครับบัตรมีตั้งแต่ราคาต่ำสุด200บาทแพงสุดก็400บาทนะครับก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับเราอุ่นเครื่อง2นัดตามปฏิทิน FIFA Day นะครับมี2นัดของทีมชุดใหญ่นะครับ5มิถุนายนก็เจอคูเวตนะที่ปทุมธานีสเตเดียมก่อนที่วันที่9ก็จะไปเจอกับจีนนะที่กวนหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์เจอกับจีนนะครับนะก็ในการแข่งขันของไทยเราก็ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะช่อง32นะครับก็เป็นตามดูกันนะครับในส่วนของทีม19ปีนะครับก็ซ้อมกันอยู่นะที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุ19ปีลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมการแข่งขันฟุตบอลรายการ19ปีอาเซียน19ปีแชมเปี้ยนชิพนะครับ 1-14 มิถุนายนที่อินโดนีเซียนะครับรายการนี้เรามีโค้ชทางด้านของจักรพันธ์ปันปีดูแลเต็มที่เลยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมสำคัญแล้วนะครับแล้วก็ลงแท็กติกให้นักกีฬาด้วยนะซ้อมวันละ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก่อนที่จะซ้อมเรื่อยๆนะที่ฟุตบอลแคมป์สมุทรปราการจนถึง29พฤษภาคมแล้วก็จะเดินทางไปอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจะตัดตัวผู้เล่นเหลือ23คนนะครับมีเจอบรูไนนะวันที่2นะครับเจอวันที่5เจอสิงคโปร์วันที่8เจอกับมาเลเซียนะครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องของเราในรายการนี้เพื่อที่จะเตรียมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับใน30สิงหาคมถึง16กันยายนนะรอบคัดเลือกต่อไปนะครับตอนนี้สกอร์ไทยตามหลัง9ต่อ10นะฮะแล้วก็พยายามใช้ตัวชงนี่แหละครับขึ้นไปฟาดนะเอาละครับ10เท่ากันนะครับเหลือ5แต้มไทยจะได้เสิร์ฟพรเทพนะยาวสวยงามเสิร์ฟลูกนี้กดไปเมียนมาต้องแก้จากนอกคอร์ตเขาขึ้นไปซันแบ็กติดบล็อกไทยแม่แต่ว่าบล็อกลงในแดนไทยครับขนาดแก้มาแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหเขายังทำได้เมียนมาโอ้โหนี่ฮะเขาไปแก้มานะจากนอกสนามแล้วขึ้นไปซันแบ็กหมายเลขเก้าของเมียนมาโอ้โหเราบล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าลงในแดนไทยนิดเดียวนะครับตัวบล็อกของเรานะฮะนะเอาละเมียนมาขึ้นนำ11ต่อ10นะครับเขาจะได้เสิร์ฟนะผลัดกันเสิร์ฟไทยจะได้รับลูกเสิร์ฟของเมียนมานะครับโยนมาเขาเสิร์ฟเราเปิดด้วยศีรษะชงขึ้นมาฟาดลูกนี้ติดบล็อกเมียนมาแล้วก็ดาบ2ของเราตั้งเองชงเองขึ้นฟาดลูกนี้หยอดเมียนมารับได้เอา
เข้าทางเมียนมาซันแบ็กติดบล็อกไทยทัดบล็อกไทยออกหลัง

0: อีกโอ้โหเมียนมาได้2แต้มนะแซง12ต่อ10แล้วครับในเซตที่2โอ้โหนะอ่ะดูบอลกันต่อคุณผู้ฟังฟุตบอลกันต่อยู23โดยโค้ชธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเตรียมอุ่นเครื่องฟุตบอลยู23ของเรานะประกาศรายชื่อเมื่อเรียบร้อยแล้วจะอุ่นเครื่องกับทีมเกาหลีใต้ชุดยู23และทีมชาติ UAE ยู23นะครับเป็นการเตรียมตัวของทีมชุดใหญ่ของเรานะชุดยู23ที่เป็นขันรายการใหญ่ของเราในปีนี้ก็คือมะกำฟุตบอลในกีฬาเอเชียนเกมนะครับต้องอุ่นเครื่องกันนะครับแล้วก็มีประกาศรายชื่อ26นักเตะแล้วนะครับก็นักเตะก็ต้องมารายงานตัวกันนะครับมีใครบ้างเดี๋ยวก็รอติดตามกันนี่ประกาศมาแล้วนะฮะซึ่งนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยต้องมารายงานตัวนะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลรายการนี้เนี่ยเราก็สร้างความหวังเหมือนกันนะเอเชียนเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เมียนมานำ23ต่อ10นะมีโอกาสลุ้นเซต3นะมั้งรายการนี้โอ้โหเมียนมาเข้ามาดีไทยต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนะเปลี่ยนตัวนะธนพรนะลงมาแทนนะฮะมาเลข7ลงมานะทางด้านของไทยธนพรสิรินะผมดูชื่อนิดนึงทางด้านของธนพรนะลงมาแทนนะธนพรซับเย็นนะธนพรซับเย็นลงมาแทนนะครับนะฮะเอาละครับเมียนมาเสิร์ฟ13ต่อ10เดี๋ยวจบเซต2เนี่ยเดี๋ยวเข้าว่าข่าวอื่นนะดูเมียนมาเสิร์ฟก่อนนะเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้อะหน้าของมอเทียเปิดได้แล้วชงขึ้นไปฟาดลูกนี้ลงไปเอาแล้วครับไทยขยับไล่เข้ามานะ11ต่อ13นะ11ต่อ13คุณผู้ฟังเชียร์ตะกร้อไปด้วยกันนะนึกถึงบรรยากาศสมัยที่บรรยายตะกร้อนะในกีฬาซีเกมส์สนุกจริงๆนะซีเกมส์เอเชียนเกมส์นะตอนนี้ไทยไล่มา11ต่อ13นะเอาละครับมีการขอเวลานอกกันนะฮะช่วงนี้ขอเวลานอกกันพอขอเวลานอกปั๊บก็คุยข่าวอื่นต่อนะครับฟุตบอลชิงฟุตบอลรายการพิเศษโค้กคัพนะอายุ17ปีส่วนภาคตะวันออกคิกออฟกันแล้ววันนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีเล่นแบบแพ้คัดออกเลยนะวันนี้นะแข่งกัน2สนามนะโรงเรียนที่สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือนะครับแล้วก็ที่สนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวนะใครเป็นแฟนของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐที่ตอนหลังเนี่ยย้ายไปคุมโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลเนี่ยครับก็นัดแรกเนี่ยเอาชนะโรงเรียนหัวถนนวิทยา6ต่อ1เข้ารอบนะส่วนโรงเรียนหมอนทองของโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดนะก็ทีมดังจากฉะเชิงเทรานะก็เอาชนะทีมสายมิตรกบินยูไนเต็ด2ต่อ1นะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้รอบ8ทีมนะครับทั้ง2สนามนะศูนย์สนามกีฬาเทศบาลหนองปลือตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับรวมถึงสนามชลบุรีเทรนนิ่งกราวด์8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเหมือนกันนะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอาร์เซนอลชนะนะครับโอ้ชนะ1ประตูต่อ0นะครับอาร์เซนอลชนะเบอร์ลี่1-0นะฮะยิ้มเลยมิเกลอาร์เตต้ามีความสุขมากนะตอนนี้แต้มนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5แต้มแล้วนะครับแล้วก็มิเกลอาร์เตต้าบอกว่ามีความสุขจริงๆนักกีฬาเล่นได้อย่างสุขมากเล่นได้อย่างสนุกนะครับนี่คือหัวใจของทีมนะฮะนัดสุดท้ายเจอคริสตันพาเลซบุกไปเยือนคริสตันพาเลซนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้เจอบุกไปเยือนบอร์นมัธนะครับบอร์นมัธก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะทัวร์ยุโรปส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการชนะเพื่อจะไปกดดันนะฮะของอาร์เซนอลนะครับค่ำคืนนี้ตีหนึ่งครึ่งที่วิตาลีสเตเดียมนะครับอีกคู่หนึ่งเชลซีเจอกับทางของสเปอร์เชลซีก็ต้องการพื้นที่ยุโรปส่วนสเปอร์ต้องการ1แต้มนะเพื่อจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับเอาละครับไทยได้เสิร์ฟลูกนี้ชงไทยขึ้นฟาดหยอดครับติดบล็อกเมียนมาโอ้โหจะฟาดแต่ดันไปหยอดครับติดบล็อกเมียนมาหมายเลข9โอ้โหเมียนมาได้เซตพอยต์ฮะไทยไปประท้วงฮะขอชาเลนจ์ว่าการบล็อกของเมียนมาเนี่ยตำฟาวเน็ตหรือเปล่าฮะเอาแล้วขอชาเลนจ์ก่อนนะคือกติกาของตะกร้อมีการชาเลนจ์ก็คือดูว่าเขาบล็อกโอเวอร์ไหมนะบล็อกโอเวอร์หมายความว่าเน็ตอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังครับส่วนของร่างกายขาแขนเนี่ยเลยข้ามเน็ตไปฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะถ้าเลยไปเนี่ยนะถือว่าเป็นการฟาวบล็อกโอเวอร์เนี่ยนะก็กติกามีอยู่นะครับแต่ก็ตอนนี้ดูให้สนุกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนี่ขาคู่ต่อสู้บล็อกทีนึงก็โยงมาอีกฝั่งนึงอะนะอีกฝั่งนึงของสนามของคู่แข่งขันอะนะครับก็ตอนนี้ก็มีกติกาการชาเลนจ์อะไรกันนะครับก็จะยังไงทราบนะครับตอนนี้กรรมการก็ดูต้องดูเหมือนกับถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็มี VAR นะเทนนิสก็จะมีฮอคอายประมาณนี้มีชาเลนจ์อะไรต่างๆนะครับกรรมการต้องดูกันว่าบล็อกโอเวอร์ของเมียนมาหรือเปล่าจังหวะเราขึ้นนะได้ขึ้นเหมือนจะฟาดแต่พอเมียนมาขึ้นมาบล็อกปั๊บเราหยอด แต่หยอดกำลังจะหยอดเมียนมาเขาใช้หุบเข่าไงนะเอาละครับแต้มสำคัญนะเขาจะได้14หรือว่าเราจะหยุดเขาได้นะรอติดตามกันอยู่นะครับการแข่งขันฟุตบอลอีกรายการหนึ่งน่าสนใจนะครับนะฟุตบอลที่ทางด้านของเอกชนใจดีนะไฮเซ่นนะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่นอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนชิปสปอนเซอร์ชิป2026นะครับปี3นะครับไฮเซ่นร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการแข่งฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอร์ตสปอนสปอร์ตชิป2026นะสารฝันปี3ให้น้องๆเยาวชนที่รักฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะครับพัฒนาฟุตบอลก้าวสู่เป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนะก็นี่คือเรื่องของการจัดฟุตบอลรายการดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคุณทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซ่นเอ็นเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยกกต.นะฮะแถลงการจากการแข่งขันฟุตบอล7คนอายุ12ปีไฮเซ่นฟุตบอลยูธครับสปอนสปอร์ตชิป2026นะฮะปี3นะฮะก็ปีนี้เนี่ยขึ้นมาที่เชียงใหม่เลยนะที่จังหวัดเชียงขออภัยที่จังหวัดเชียงรายนะไปสานต่อฟุตบอลที่จังหวัดเชียงรายนะจัดงานใหญ่กันที่นู่นเลยนะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ไฮเซ่นนะครับก็เป็นไฮเซ่นเนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพสำคัญของฟีฟ่าด้วยนะครับเอาละไทยชาเลนจ์ได้นะนะฮะไล่มา12ต่อ13อะไทยแต่แต้มนี้ทางด้านของเมียนมาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้เอาละครับไทยเปิดได้ยกชงสูงขึ้นฟาดลูกนี้ได้แต้มไทยครับ13เท่ากันเอาละครับ13เท่ากันแล้วโอ้โหสะใจฮะสะใจโอ้นะอ่ะฟุตบอลไฮเซ่นฟุตบอลนะที่จัดขึ้นกันที่เชียงรายนะครับก็เชิญน้องๆนะมาร่วมสมัครกันได้นะตัวแทนของโรงเรียนต่างๆนะครับมีเงินรางวัลมากมายนะการกีฬาแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนทางด้านของไฮเซ่นประเทศไทยก็จัดกิจกรรมดีๆนะฮะฟุตบอลนักเรียน7คนนะอายุไม่เกิน12ปีสมัครนะรับจำนวน32โรงเรียนนะจัด3วันนะครับโอ้ไปที่เชียงใหม่ด้วยเงินรางวัลกว่า 30,000 รางวัล 30,000 บาททีมแชมป์นะนะแล้วก็ได้อุปกรณ์อะไรต่างๆจากไฮเซ่นด้วยนะครับไฮเซ่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมอบรางวัลตั้งแต่อันดับ1จนถึงอันดับรองแชมป์อันดับ3นะครับนักเตะยอดเยี่ยมดาฟซันโวผู้รักษาประตูทีมเชียร์ยอดเยี่ยมมีหมดเลยนะเอาละครับแต้มสำคัญของไทยแต่ก็เอาละครับโอ้โหเสิร์ฟมาเมียนมาได้แต้มเมื่อเราเสิร์ฟมาเขารับได้ฮะแล้วก็เขาชงแล้วก็ขึ้นไปซันแบ็คครับไทยพรเทพเปิดด้วยข้างเท้าครับเอาละครับเซตนี้ทางด้านของเมียนมาได้14ฮะขึ้น14ต่อ13และเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับคุณผู้ฟังครับเอาละเชียร์ไปด้วยกันนะฮะอาจจะมีเซต3เดี๋ยวขอไปดูนอกรายการเป็นวงกีฬานะเวลาหมดน่าจะหมดพอดีนะแต้มนี้มาเลเซียขออภัยเมียนมาเสิร์ฟนะนำ14ต่อ13อ้าวมาแล้วครับเมียนมาเสิร์ฟไทยเปิดได้แล้วก็ชงขึ้นไปฟาดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกเมียนมาครับลงในแดนไทยโอ้เขายังไงกรรมการบอกอ้าวฟาวไหมกรรมการบอกว่าเมียนมาฟาวครับเหมือนจะบอกว่าไปบล็อกโอเวอร์อีกแล้วกรรมการนะฮะโอ้โหไม่ได้เมียนมายังไม่ได้คุณผู้ฟังโอ้นะฮะเอาละครับแต้มนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วโอ้โหมีการชาเลนจ์กันอีกแล้วยังไม่จบครับชาเลนจ์กันอีกแล้วฮะโอ้นี่นะฮะเกมตัดเซปัตตะก็สนุกครับในจังหวะที่เราชงยกแล้วก็ขึ้นฟาดเมียนมาบล็อกเหมือนจะโอเวอร์ครับนะแล้วมีสะโพกโดนนิดหรือเปล่าฮะต้องดูภาพช้านะกรรมการผู้ตัดสินที่นั่งอยู่นะตรงบนโต๊ะกลางนะเห็นเนี่ยนะฮะนะครับว่าเอาละครับทางด้านของเมียนมานะครับจังหวะดูภาพช้านะครับขึ้นไปบล็อกโอเวอร์แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะฮะโดนหรือเปล่าต้องรอดูกรรมการชาเลนจ์นะครับเอาละครับไม่โอ้กรรมการบอก not over ไม่เกินครับเอาละครับเป็นแต้มของเมียนมาครับในเซตที่2ชนะไทยไป15ต่อ13มีเซต3คุณผู้ฟังแม่เสียดายไม่จบในเซตนี้ในแวดวงกีฬาไปเชียร์กันต่อนะครับสหพันธ์ตะกร้อนานาสหพันธ์ตะกร้อของเอเชียเนี่ยถ่ายทอดทุกช่องทางครับตะกร้อ World Cup นะที่มาเลเซียนะครับ YouTube Facebook นะฮะหรือไปหาไม่เจอก็ไปที่สมาคมกีฬาเซปัตตะกร้อ ถ่ายทอดสดนะครับไทยได้เข้าชิงกับเมียนมาซึ่งไทยชนะเกาหลีใต้มาในรอบรองนะ2-1ส่วนเมียนมาหักคอเจ้าภาพมาเลเซียที่มีตัวเก่งอย่างรุสลีนะฮะโอ้โหจบในรอบรองเป็นครั้งแรกแล้วที่มาเลเซียไม่ได้เข้าในชิงแชมป์โลกนะฮะไทยชิงกับเมียนมานะฮะโอ้โหสนุกละคือบอกคุณฟังนะถ้ามีคู่ต่อสู้แข็งแกร่งแบบนี้นะในตะกร้อเนี่ยนะครับเอเชียนเกมไม่ใช่หวานหมูนะเอเชียนเกมอะไรไทยนอกจากมาเลเซียคู่แข่งแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเมียนมานี่ก็น่ากลัวโอ้นะฮะคุณผู้ฟังครับขอบคุณนะคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายกันคุณสุภาพรเข้ามาทักทายกันคุณมาลีนะคุณจิราภาคุณลมใต้ปีคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพิสมัยนะคุณโดลำชีคุณกิจชายอาร์เซนอลฉลองแชมป์คืนนี้ไม่มียังไม่ฉลองคืนนี้แมนซิตี้ชนะนะคุณสุจิตรานะเข้ามาทักทายกันนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกเมื่อกี้พูดถึงไฮเซนแล้วกับการสนับสนุนฟุตบอลเยาวชนนะนี่ไปแข่งขันกันที่เชียงรายนะครับไฮเซนก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนฟุตบอลโลกนะประเทศไทยยังไม่ตกผลึกนะครับนะว่าจะถ่ายทอดอย่างไรลิขสิทธิ์อย่างไรนะก็ลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงอยู่นะฮะรัฐออกตังค์ไม่ได้หรอกนะต้องมีภาคเอกชนใจดีแหละมาช่วยนะรอดูต่อไปนะคุณผู้ฟังครับนะเรื่องของฟุตบอลโลกว่าเราจะได้การชมการถ่ายทอดสดหรือไม่นะวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธงสามชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงศ์จังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาดาเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
6: ร้อยเอกหญิงภัตตารักษ์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Outเพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
7: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือคอป17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
8: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนตบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
9: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604Hawkจำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรู สารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชงคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
12: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
13: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรซ์ไม่ใช่ราคาที่ดูยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
12: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
14: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
15: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
12: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
16: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ผู้ริมพัฒน์ต่อการรายงาน
12: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเส้นฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเส้นฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
10: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

มเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาคก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์โชคชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีๆพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่สองที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่สามพี่สี่เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็

ีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์โชคชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั้วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวนั้นจบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อซะเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้หนึ่งนาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียก

ามารถใส่สูทนอนนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังจ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ได้ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหรานี่มันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่โชคชนะบนสังเวียน

้นถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่แต่อีกความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดสิ่งเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: กดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
7: นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิดตุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
8: นายมังกรประชุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคง การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิ์พำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์คนไทย
9: นายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

บันสื่อโซเชียลมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนหลายขึ้นส่วนดีก็คือซอยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่ส่วนเสียก็คือเฮาอาจถูกหลอกจากมิจฉาชีพทำให้เสียเงินเสียทองตั้งแต่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงคันเบิดโตได้อย่าหลงเสืออีหยังง่ายๆมีลิงแปลกๆก็อย่าไปกดทั่วทีบถ้าพลาดตกเป็นเหยื่อให้รวบรวมหลักฐานรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1441หรือทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com ที่สำคัญบ่มีการรับแจ้งความทางไลน์เด้อของปลอมแท้ๆใส่ซื่ออย่างมีสติเพื่อสตังค์จะได้บ่เบิดด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ปรากฏการณ์เอลนิโยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งขอแนะนำพี่น้องประชาชนเตรียมรับมือภัยแล้งให้ใช้น้ำย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าพุทธะกักเก็บน้ำย่ามหนาฝนหันมาใส่อุปกรณ์ประหยัดน้ำบ่ทิ้งขยะผ้าอนามัยหรือกระดาษทิชชู่ลงในโถสักโครกสิเฮ็ดให้เสียน้ำจำนวนหลายกิจกรรมที่ต้องใส่น้ำให้ใส่ภาชนะร่องน้ำแทนการปล่อยน้ำเช่นร่องน้ำใส่ถังใส่ล่างรถและติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใส่ขาดน้ำขาดชีวิตซอยกันคิดซอยกันประหยัดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

0: รถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
1: เรียบร้อยครับผมไม่ว่าจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟใบปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
0: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่ากว่าความร้อนใจ
3: สวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz คลื่นแห่งความ

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพิญจรุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
8: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีซึ่งต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันนภาแสนตุ้มรายงาน
10: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

สองเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีกสามเพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่สองแซมบ้าพาสุขคุณชาวรีช่วงวิทย์ขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการประเลงของวงธนิตสอนในความควบคุมของคุณธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันทร์แรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณโสมอุษาผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต์ต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญจรรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
10: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้าง พื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
12: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
14: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
15: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
16: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดข่วงเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วัน และ4หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยการเผยแผ่รวมโดยช่วยการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้านะญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้ว
ก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่มีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้
สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหูสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหูสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมา
เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำใหแหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนโลกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ย
จะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองโดยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องยั่วยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ยั่วยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้ว
ย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดันไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งเนี่ยฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจ
หลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยหกทุ่มนิดนิดญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผลุนผลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บู

ยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับถึงหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับถึงหัวค่ำก็จริง5ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นนะเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวังสามทางนะโยมนะหนึ่งระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี้ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ย

0: ให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจแล้วก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่ห้าประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3 อย่างสละเพื่อบูชาคุณเ พราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่สองของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าว่าพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูงและอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันพุธขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเหล่ากาชาติพบประชาชนเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้เวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์และต่อด้วยรายการรอบรู้แรงงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศธนเดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมพ่วงในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนและสาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์ส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นในยมญาติทั้งหลายวันศุกร์วันที่22พฤษภาคมนะจะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านหนองเหล็กหมู่ที่9ตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในงานบุญฉลองอัฐิของคุณพ่อพาดุทุยาวัฒน์สมาชิกรายการบ้านถลุงเหล็กบ้านหนองเหล็กทราบข่าวก็อย่าลืมไปร่วมบุญฟังเทศฟังธรรมในวันที่22พฤษภาคมหลังฉันพระทานเพลก็คือเที่ยงครึ่งไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำที่ชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องคุณธรรมของบัณฑิตเราพูดถึงคำว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายเราเข้าใจกันสำหรับผู้ที่เรียนจบในระดับปริญญาตรีเมื่อเรียนจบแล้วเขาก็เรียกว่าบัณฑิตนะซึ่งเราก็เข้าใจกันอย่างนั้นแต่ในส่วนของบัณฑิตในด้านคุณธรรมนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะถึงแม้ไม่ได้จบถึงระดับปริญญาแต่ปฏิบัติตนเป็นคนดีก็เป็นบัณฑิตได้นะบัณฑิตทางธรรมนั้นเราพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะชื่อว่าเรานั้นเนี่ยมีคุณธรรมของบัณฑิตได้บุคคลผู้มีความรู้มีความเข้าใจในอัตธรรมคำสอนอันถือว่าเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอย่างดีอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาจัดว่าเป็นธีระคือนักปราชญ์เป็นผู้ฉลาดคือบัณฑิตสมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าธีรชนท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะมายึดไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตความจริงญาติโยมมนุษย์ที่อุบัติมาในโลกเนี่ยย่อมมีพื้นเพจริตอัธยาศัยที่แตกต่างกันไปพระพุทธองค์จึงทรงอุปมาให้เห็นเป็นเหมือนกับดอกบัวสี่เหล่าเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์จะทรงสอนให้ทุกคนหลุดพ้นจากสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยจึงไม่ใช่วิสัยที่จะเป็นไปได้แต่โดยเหตุที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมุ่งที่จะช่วยเหล่าสัตว์ผู้อุบัติมาให้ได้รับประโยชน์ตามกำลังความสามารถของตนจึงทรงจำแนกคำสอนไว้เป็น3ระดับด้วยกันก็คือว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้พึงถึงในปัจจุบันสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคเบื้องหน้าซึ่งเป็นส่วนแห่งการพัฒนาจิตใจและปรมัตถประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลแล้วก็นิพพานคำว่าประโยชน์ในที่นี้หมายถึงความสะดวกสบายความสุขประโยชน์กับความสุขตามความหมายก็เนื่องถึงกันนะก็คือผู้มีความสุขความสบายก็เนื่องมาจากผลประโยชน์ผู้มีผลประโยชน์ก็ย่อมได้รับความสุขสบายเรื่องผลประโยชน์จึงจัดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้มีส่วนในการ
จัดการประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีส่วนสำคัญในอันที่จะสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงความเสื่อมมาสู่หมู่คณะได้เพราะมีผลประโยชน์ร่วมกันแม้ศัตรูก็กลายเป็นมิตรผู้ขัดผลประโยชน์กันแม้เป็นมิตรก็กลายเป็นศัตรูผู้มีปัญญาจึงควรที่จะพัฒนาชีวิตของตนทั้งในส่วนที่เป็นปัจจุบันทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตโดยอาศัยคุณธรรมเป็นแนวกำหนดทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันน่าเน้นถึงการพัฒนาตนเป็นสำคัญกล่าวให้สั้นก็คือการเรียนการศึกษาการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองการตั้งตัวให้เป็นหลักฐานการเลี้ยงดูบุตรหลานภรรยาสามีบ่าวไพร่ให้เป็นสุขทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่ดีกินดีอยู่ไม่ร้อนนอนไม่ทุกข์บุคคลจะประสบอิตผลดังกล่าวได้จำต้องท่องคาถาหัวใจเศรษฐีคืออุอากาสะให้ขึ้นใจจนจำชองคล่องปากศึกษาเข้าใจแล้วก็รู้ความหมายแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามด้วยดีเมื่อเป็นเช่นนี้ความอยู่ดีกินดีก็จะพึงเกิดมีอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าเพียงสนใจท่องไม่สนใจทำก็จะได้เพียงความจำไม่สามารถที่จะทำให้อยู่ดีกินดีได้ไม่มีใครที่จะเป็นผู้อยู่ดีกินดีได้เพียงท่องคาถาแต่โบราณท่านให้ภาวนาแล้วก็มุ่งแนวประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญเรียกว่าเราท่องคาถาด้วยประพฤติปฏิบัติตามหลักคาถานั้นด้วยอุทานสัมปทาคำว่าอุมาจากคำว่าอุทานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยความมั่นอุทานะแปลว่าการลุกขึ้นตรงกันข้ามกับการนอนนอนนานงานน้อยการลุกขึ้นทำการทำงานก็หมายถึงความมั่นความขยันกล่าวคือไม่เกียจคร้านคนเกียจคร้านก็คือคนเอาแต่นอนอ้างหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นแล้วไม่ทำการทำงานคนเกียจคร้านก็เกิดมาเป็นกาฝากสังคมยิ่งถ้าเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ยิ่งถูกความรวยความมั่งมีมอมให้เพลินกลายเป็นคนที่เสียคนนะเห็นงานยากงานหนักงานใหญ่เป็นของที่เหลือวิสัยแม้งานง่ายงานเบางานเล็กน้อยก็เห็นเป็นเตี้ยต่ำสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่งอมืองอเท้าไม่ทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันชอบแต่ความสะดวกสบายคอยเลี่ยงที่ยากบากไปหาที่ง่ายหนาวก็นอนร้อนก็หนีหลบที่หนักไปหาที่เบาหวังแต่สุขไม่นึกถึงความทุกข์อันจะตามมาเป็นคนชอบผลแต่เบื่อเหตุเมื่ออยู่ในวัยที่อาศัยพ่อแม่ก็ต้องอาศัยแบบกาฝากอาศัยต้นไม้ธรรมดากาฝากเพียงแต่เกาะกินต้นไม้ที่อาศัยอยู่ฝ่ายเดียวไม่ยังรากให้อบอุ้มต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่และไม่ปล่อยรากลงสู่พื้นดินเพื่อตั้งตัวเมื่อต้นไม้นั้นตายตนเองก็พลอยตายตามไปด้วยส่วนคนขยันนั้นในโยมญาติทั้งหลายจัดว่าเป็นคนที่รักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานจึงมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการเมื่อยังอยู่ในวัยที่ต้องอาศัยพ่อแม่ยอมอาศัยดุดไม้ใสอาศัยไม้อื่นตามธรรมดาไม้ใสเมื่ออาศัยต้นไม้อื่นยอมพยายามที่จะหยั่งรากอบอุ้มต้นไม้ที่ตนอาศัยอยู่และปล่อยให้รากลงดินจนตั้งตัวได้เมื่อต้นไม้ที่ตนอาศัยตายแต่ตนเองหาตายตามไม่คนที่มีนิสัยมันขยันก็ฉะนั้นขณะอาศัยพ่อแม่ก็เชื่อฟังตั้งอยู่ในวาดพยายามศึกษาเล่าเรียนพยายามศึกษาเล่าเรียนและทำงานอย่างหนักเอาเบาสู้เพราะมายึดภาษิตสอนใจว่าปูไม่มีหัวต้มเตี้ยมพันพัวพาตัวไปได้งูไม่มีตีนปีนป่ายต้นไม้ได้ไก่ไม่มีถันมันเลี้ยงลูกใหญ่สืบเชื้อพันธุ์ให้เราเห็นถมคนเราทั้งสิ้นอย่าหมิ่นลบคมชายชาติอุดมอาจดีได้นาบางคนยากไร้เมื่อได้เสาะหาตั้งตัวได้นาเห็นอยู่มากมายนั้นโยมญาติทั้งหลายการทำงานทุกสาขาอาชีพด้วยความหมั่นขยันมีความบักบั่นไม่ทอดทุระเป็นลักษณะของ
อุทานสัมปทาต่อมาคำว่าอารักขสัมปทาคำว่าอามาจากอารักขสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมด้วยการรักษาตามหลักทางศาสนาเนี่ยกำหนดให้มีส่วนรักษาทรัพย์ที่แสวงหามาได้ไม่ใช่ได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายไปจนหมดสิ้นซึ่งคนที่เขาทำมาหากินจึงมีสำนวนพูดว่ารายได้ไม่สำคัญเท่ากับรายเหลือบางคนมีรายได้เป็นจำนวนมากหากแต่ยังไม่มีส่วนเหลือบางคนมีรายได้ไม่มากหากแต่ยังมีส่วนเหลือการที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะความเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในการจัดสรรปันส่วนหรือการรักษาบริหารทรัพย์สินสมบัติการรู้จักจัดสรรปันส่วนการคำนวณรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีกับรายรับดังกล่าวมาเชื่อว่าอารักขสัมปทาอารักขสัมปทาเนี่ยจึงมีลักษณะคล้ายๆกับการสะสมดินของปลวกปลวกซึ่งเป็นสัตว์ตัวเล็กๆสะสมดินทีละนิดทีละนิดติดต่อกันไม่ขาดสายที่สุดก็กลายเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่แม้แต่ช้างก็ทำอะไรไม่ได้ในบทกลอนสุภาษิตสอนหญิงจึงเตือนใจเอาไว้ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์อันนี้คือในส่วนของอารักขสัมปทานะกัลยาณมิตรตาคำว่ากะมาจากกัลยาณมิตรตานะก็คือมีคนดีเป็นมิตรเป็นสหายมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยจะอยู่ตามลำพังคนเดียวก็ไม่ได้จำต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในฐานะต่างๆกันเช่นร่วมความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์การร่วมกับคนอื่นนั้นเนี่ยสำคัญสุดก็คือร่วมความคิดถ้าร่วมความคิดกับคนที่ไม่ดีวิถีชีวิตก็ไม่สุขราบรื่นเข้ารกเข้าพงเมื่อร่วมคิดกับคนดีวิถีชีวิตกิจกรรมผลประโยชน์ก็พลอยดีไปด้วยการร่วมคิดกับคนชั่วท่านจึงอุปมาเหมือนกับใบไม้ห่อปลาเน่าใบไม้ไม่มีปัญหากล่าวคือไม่เหม็นแต่ที่เหม็นก็เพราะไปเกี่ยวพันกับปลาเน่าส่วนการร่วมความคิดกับคนดีมีอุปมาเหมือนกับผ้าที่ห่อกฤษณาหรือของหอมผ้าไม่หอมแต่เพราะเกี่ยวพันกับของหอมจึงพลอยหอมไปด้วยเรื่องมิตรเนี่ยญาติโยมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะทิ้งก็ไม่ได้จะขาดก็ไม่ดีมิตรจึงมีสองประเภทคือมิตรแท้กับมิตรเทียมมีผลต่อความเสื่อมและความเจริญของการดำรงชีวิตเมื่อได้กัลยาณมิตรชีวิตก็ปลอดภัยไร้ปัญหาเมื่อได้มิตรปฏิรูปชีวิตก็สู้ผอมตรอมตรมเสื่อมสิ้นดังนั้นในโยมญาติทั้งหลายจึงต้องเลือกเฟ้นก่อนที่จะสนิทสนมคุ้นเคยร่วมความคิดร่วมกิจการงานร่วมผลประโยชน์โบราณท่านจึงบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายยอมแทนชีวาวาสหายากฝากผีไข้ยากแท้จะหาผู้ที่จะคบหาจึงควรที่จะพิจารณาให้ทั่วทั่วอย่างที่โบราณกล่าวว่าคบคนให้ดูหน้าดูทั้งนั่นนอกทั้งนั่นในแล้วก็ดูทั้งหน้าที่จึงจะรู้ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะสมะชีวิตาคำว่าสะก็มาจากคำว่าสมะชีวิตานี่แหละคือเลี้ยงชีพพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ข้อนี้มีหลักคำสอนสืบเนื่องมาจากสุภาษิตสอนหญิงที่ว่ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งข่าวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดรันทดใจเมื่อต้องการสิ่งใดควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ควรทำในลักษณะที่ว่าเห็นช้างขี้ก็จะขี้เอาอย่างช้างเห็นเหมืองกว้างก็จะกว้างเอาอย่างเหมืองควรดำรงชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณมัตตัญญุตาสทาสาธุเพราะการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อถ้าแคบนักมักขยับยากหากกว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมหากสูงนักมักจะลอยไปตามลมห
ากต่ำนักมักจะจมลงบาดาล นั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าการดำรงชีวิตให้มีความสุขต้องใช้หลักทิฏฐธรรมวิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในโลกปัจจุบันจะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่ดีมีสุขไม่เดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินขยันแล้วยังไม่พอรู้จักอดออมเก็บออมสะสมไว้จับจ่ายใช้สอยในยามจำเป็นนะต่อมาก็คือมีกัลยาณมิตรมีคู่คิดที่ดีเพื่อนดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตที่เหมาะสมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษนะดำรงชีวิตหรือว่าทำมาหากินโดยสุจริตนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนั้นประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วประโยชน์ในโลกปัจจุบันนั้นมาสรุปลงที่ว่ามัตตัญญุตาสัทธาสาธุเพราะการรู้จักประมาณให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อประการต่อมานั้นสัมปรายกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในภายภาคหน้าคำว่าภายหน้านั้นเนี่ยเป็นระบบคุณธรรมที่จะอำนวยผลสืบเนื่องไปถึงภพชาติในเบื้องหน้าหมายความว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มนุษย์ใช้ความเพียรพยายามหามาในปัจจุบันนั้นเนี่ยย่อมเป็นปัจจัยที่เอื้ออำนวยช่วยให้มีความสุขในชีวิตในปัจจุบันเท่านั้นเมื่อตายแล้วทุกอย่างต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้ดังในคำที่ว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟแม้ในการเป็นอยู่มนุษย์ไม่ได้มีชีวิตเพียงช่วงเดียวหรือชาติเดียวเท่านั้นตราบใดยังมีกิเลสย่อมเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมรับผลของกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นวังวนอยู่ในวัฏจักรหรือสังสารวัฏอยู่ร่ำไปโดยในนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงสัมปรายิกัตถประโยชน์ไว้เพื่อให้บุคคลเนี่ยพัฒนาชีวิตและยกระดับชีวิตของตนให้สูงขึ้นโดยเน้นความปลอดภัยของตนและก็สังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้งข้อแรกศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อในหลัก4ประการก็คือว่ากัมมศรัทธาเชื่อในความมีอยู่ของกรรมซึ่งหมายถึงเจตนาที่บุคคลทำกรรมดีและกรรมไม่ดีทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางจิตใจนะวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมนะคือบุคคลทำกรรมแล้วผลของกรรมเนี่ยต้องเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุถ้าทำเหตุดีผลก็ดีทำเหตุชั่วผลก็ชั่วกรรมมัจจกตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นต่อมาก็คือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าน่ะคือเชื่อภูมิปัญญาของพระองค์ว่าเรื่องกรรมเนี่ยมิใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลพระทศพลผู้เป็นเอกบุคคลตรัสไว้ย่อมมีเหตุและก็มีผลอย่างแน่นอนบุคคลควรถือเป็นจุดยืนในการพัฒนาชีวิตและยกระดับจิตให้สูงขึ้นประการที่สองนั้นศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลนะคำว่าศีลเนี่ยคือเจตนาที่งดเว้นการกระทำอันมีลักษณะที่ทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนกล่าวคือการควบคุมกายวาจาให้เป็นปกติเพราะความปกติทางกายวาจาของตนมีผลทำให้ใจสงบเยือกเย็นปราศจากเวรภัยทั้งปวงรวมถึงความเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมีแบบมีแผนแปลนชีวิตที่ถูกต้องความประพฤติตามทํานองคลองธรรมชีวิตมนุษย์เป็นอยู่ได้เพราะสมบัติแต่ความเป็นมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยคุณสมบัติศีลได้ชื่อว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์เพราะศีลรักษากายวาจาเพราะศีลควบคุมความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้หากไม่มีศีล
ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ประเภทอื่นศีลทำให้คนธรรมดาเป็นพระสงฆ์สมณเณรคนมีศีลจริงเป็นที่เคารพนับถือไว้เนื้อเชื่อใจไม่ก่อเวรสร้างภัยให้กับตนเองแล้วก็สังคมนั้นศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดสาธุชนทั้งหลายถ้าว่าไปแล้วเนี่ยศีลก็เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของมนุษย์เรากฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปกฎหมายรัฐธรรมนูญใช้ปกครองคนทั้งประเทศนะไม่ว่าจะเป็นญาติเป็นโยมพระเนนเถรชีก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญนั่นเป็นธรรมนูญปกครองประเทศชาติบ้านเมืองส่วนเราพุทธศาสนิกชนนะธรรมนูญของชีวิตก็คือศีลนี่แหละนะศีลที่เรารักษาศีล5เป็นธรรมนูญชีวิตคอยควบคุมการใช้ชีวิตของมนุษย์เราให้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันตราบใดที่แต่ละคนยังไม่มีธรรมนูญแห่งชีวิตคือเคารพกฎกติการะเบียบวินัยกฎหมายข้อบังคับของสังคมแล้วจะไปหวังอะไรกับการแก้ไขหรือว่าการสร้างสรรค์สังคมอย่างน้อยทุกคนเนี่ยควรที่จะเคารพกฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อส่วนรวมไม่ใช่กติกาเห็นแก่ตัวเพื่อพวกพ้องอันกติกาหรือธรรมนูญได้แก่กฎหมายคือกฎหมายประจำชาติหมายถึงรัฐธรรมนูญกับกฎหมายประจำชีวิตได้แก่ธรรมวินัยเช่นศีล5ศีล8เป็นต้นซึ่งบุคคลผู้ยังมีกิเลสนั้นเนี่ยอะไรก็ตามเมื่อไม่เข้าทางของตนก็หาทางโต้ต้านใครจะเดือดร้อนเสียหายอย่างไรไม่สนใจขอให้ตนได้เปรียบเป็นพอนั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าศีลนี่แหละเป็นธรรมนูญชีวิตที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็นำเอาหลักธรรมคำสอนอื่นๆมาเป็นวัคซีนทางจิตนะคนที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมักจะทำอะไรที่นั่นเราจะต้องฉีดวัคซีนทางจิตก็คือหลักธรรมคำสอนด้วยการไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงมีสติปัญญาในการควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของสังคมประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็อยู่ในกรอบของศีลธรรมนั้นตรงนี้เรื่องของศีลเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อมาก็คือจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะคำว่าจาคะในที่นี้ก็หมายถึงการสละวัตถุสิ่งของแสดงถึงอัธยาศัยโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาในแง่ของไมตรีอย่ารุร้างสร้างกุศลอย่ารุโรยโดยความหมายก็คือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เขามีเขาให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านจะครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนเพราะคนเรานั้นในญาติโยมจะร่ำรวยอย่างไรในโอกาสหนึ่งก็อาจที่จะขาดแคลนได้ได้ในทำนองที่ว่าแม้เศรษฐีก็ยังขาดไฟนั้นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยจึงจัดว่าเป็นกุศลที่จะอำนวยผลให้เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนในโอกาสต่อไปกับทั้งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สร้างมิตรไมตรีในการดำรงชีวิตเพราะในการดำรงชีวิตมิตรไมตรีเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งการที่จะสร้างมิตรไมตรีให้เกิดมีได้นั้นในญาติโยมความเสียสละเป็นคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งจะเอื้ออำนวยช่วยมิตรไมตรีเพราะคนยินดีในการเสียสละมักเป็นคนที่มีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจอันคนมีน้ำใจเนี่ยย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทุกหมู่เหล่าเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงและข้อที่4นั้นเนี่ยปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาคำว่าปัญญาในที่นี้บ่งชี้ถึงความรู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอ
อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญเป็นปัญญาชั้นเนกะปัญญาปัญญารักษาคุ้มครองตัวเองได้ปัญญาชั้นเนกะปัญญานั่นแหละญาติโยมกล่าวไขสั้นก็คือความรู้นั่นเองความรู้เป็นแสงสว่างของชีวิตเพราะเป็นเครื่องอำนวยช่วยประคองตนให้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดถ้าจะอุปมาเหมือนรถถ้าจะอุปมากับรถความรู้ก็เหมือนกับไฟหน้ารถกดปุ่มเมื่อเจอกับความมืดใช้เป็นแสงสว่างส่องทางเดินรถทำให้รู้ให้เห็นว่าตรงไหนเป็นบ่อเป็นหลุมตรงไหนเป็นทางโค้งตรงไหนเป็นทางตรงนะตรงไหนเป็นตรงไหนควรเลี้ยวตรงไหนควรถอยตรงไหนควรชะลอความเร็วตรงไหนควรเร่งความเร็วรถชั้นใดชีวิตก็ฉันนั้นนะโยมนะคนจะต้องมีความรู้คือภูมิปัญญาความรู้จะช่วยส่องเหตุส่องผลส่องผิดส่องถูกส่องทิศส่องทางจะคอยกำจัดความมืดมนอนตการให้แก่ชีวิตแม้ภาษิตทางพระพุทธศาสนาก็รับรองความข้อนี้ว่าปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนะความรู้จึงจัดว่ามีความสำคัญแต่ถึงกระนั้นถ้าขาดสติและเมตตาปราณีแล้วความรู้ก็อาจจะกลายเป็นอาวุธทำลายโลกได้เช่นเดียวกันทุกวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปบ้างแล้วญาติโยมก็ดูข่าวทั่วโลกว่ามีการเบียดเบียนกันอย่างไรเพราะมนุษย์มาเอาวิชาความรู้นำหน้าจริยาคือความประพฤติตามหลังไม่เหมือนครั้งโบราณท่านเอาความประพฤตินำหน้าเอาวิชาตามหลังเหมือนดังที่พูดกันว่ามีปัญญานำหน้าสติมีปัญญานำหน้าสติหรือความรู้ที่ปราศจากเมตตาและสติฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อพ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมบัณฑิตแล้วต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ท่านยุนครับ
4: ครับ
5: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
4: เปลี่ยนยังไง
5: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอ่ะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
4: จะไม่สนไม่สน
5: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดี
4: อ
5: ะเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
4: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
5: เออแล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
4: ม
5: แกมีไหมไม่มีเลย
4: ไม่สน
5: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือกับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
4: ก็ไม่สนใจแกไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
5: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
4: ์
5: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
4: เออใช
5: ่แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภานะทางสังค
4: ม
5: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยำนะเอาเรื่องตระกภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็
5: อันนี้
4: ต้องมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
5: แล้วถามคุณวิชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
4: ่
5: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
4: แน่นอนแน่นอน
5: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
4: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
5: ไม่เอาละ เมื่อก่อนนี้จีนเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มมาจากเฮเลอรี่คลินตันก่อน
4: เฮเ
5: ลอรี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลี่ทีไรกับจีนนี่ขัดดุลทุกทีไม่เคยทำเซงลี่กับจีนแล้วไม่ขัดดุลแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกี่ยวจีนที่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บอย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ130,000ล้าน
4: ครับ
5: เหรียญนะปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญนะ
4: อบัง
5: นี
4: ่ล็อก
5: จักเลยอบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่อบังเห็นยังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อนเปลี่ยนแน่เรื่องภาษีนะเปลี่ยนเรื่องของการอะไรเรื่องกลาโห
4: ม
5: เพราะเขาคิดว่าวันนี้จะเอาอะไรไปชนะจีนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าเฮเลอรี่คลินตันเนี่ยไปบอกว่าเอ้ยหรือต้องเพิ่
4: ม
5: นะมูลค่านะของหยวนหรือเล่นปล่อยหยวนให้อ่อนๆอย่างนี้สินค้านั้นก็ส่งออกให้กับอเมริกาอเมริกาก็ซีมองเทคเนี่ย
4: เออใช่
5: ใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นเขาเห็นอาร์ลี่ไปเนี่ยนะเขาก็โอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอางี้อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคา
4: เออ
5: ก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800ล้านเหรียญอเมริกัน
4: โอ้
5: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
4: เหรียญเลยนะ
5: เออเหรียญตามมาคนที่2คือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่3ก็คือไต้หวันเพราะ3ประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกเฮ้ยเห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตามก็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านเหรียญ
4: ใช่
5: แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ 5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
4: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นเจ้าหนี้
5: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
4: เอ
5: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
4: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
5: คุณวิชัยลองคิดดูเชื่อว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะที่เอาไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าเฮ้ยอัวจะช่วยลื้
4: อ
5: นะป้องกันประเทศเลยลื้อเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือ นะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
4: ม
5: ลื้อเนี่ยนะอัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันลือนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
4: ต้องซื้อดอลลาร์ซื้อขายด้วยดอลลาร
5: ์ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
4: เอ้
5: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรธนบัตรขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่ เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
4: ม
5: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
4: ไม่มี
5: เอ้าแล้วอเมริกันเนี่ยเอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหือมั้งแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีกไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นเองคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
4: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
5: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
4: ่
5: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
4: ไม่มี
5: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
4: ์ม
5: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่าน
4: เ
5: จงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
4: ใช
5: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
4: ์
5: เนี่ยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณวิชัยคิดว่า
4: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอยากได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
5: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
4: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่
5: เอาโอเคคราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
4: หนักมาก
5: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรุ่นมหาราชเลย

0: แสนกว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1 ล้านล้านแต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1 ล้านล้านเหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก
1: ็
0: ประชาชนค
1: ุ
0: ณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช่
0: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่า
1: jungle law of the jungle
0: มีใครเขาทำแบบนั้นไห
1: ม
0: ทำไมทำสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
1: ใช่
0: อีกคนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
1: มไม่ได้
0: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโ
1: อ
0: ้ล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
1: ม
0: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
1: ก็เป็นเผด็จการมากกว่าสีใช่ไหม
0: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ U.S. เลย
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเอ้าแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะจะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้อีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
1: ไม่อยากทำเพื่อแพ้ไม่อยากแพ้
0: เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
1: ใช่
0: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือ และการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
1: อ
0: ่ะทรัมป์เขาบอกว่านี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
0: เก็บค่าตรงเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมวันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคุณทวีชัยผ
1: ม
0: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ได้ไปตื้บใครก็ได้ใช่ไห
1: ม
0: วันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่
0: แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
0: ใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
0: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลนะแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณทวีชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: คุณชัยเห็นไหมว่าแต่ละประเทศแล้วหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
1: ใช่
0: กับทรัมป์
1: ใช่
0: หรือไม่นะแล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉัน

0: ต้องเรียกว่าขาวสะอาดแล้วทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะ
1: ครับ
0: ว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
0: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
0: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี่ตกไหม
1: ใช่ตกสิ
0: พอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดมันเป็นทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
0: ก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลลวกทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นแล้วป่ะ
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันแหมมันชัดเหลือเกินว่าคนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่ไหมแล้วผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม่นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
1: ์
0: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี
1: ้
0: คุณวิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี
1: 100%
0: คุณวิชัยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เอาไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
0: วัดจากข้างนอก
1: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
0: ได้ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
1: ม
0: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
1: ม
0: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมีใครที่จะมากระโชกโขกฮะที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยคุณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
1: ไม่มีมีคนเดียวไงที่บอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
0: นั่นด้วยความที่ทรัมป์เขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจนะ
1: ใช่
0: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
0: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั่ง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเป็นอย่างทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
0: เอ้ยมีนักการเมืองหลายคนนะ
1: เ
0: นี่ย
1: ก็เป็นอย่างเขาต้องยังไงอ่ะคนดัก
0: ก็มีไม่มองไปในแง่บวกสำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณคือชายคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
1: ก็ดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
0: สงสัยคุณวิชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณวิชัยไหม
1: ไม่ชอบ
0: พิธีกร
1: ไม่ชอบเล
0: ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์วันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่เปล่า
1: ใช่
0: คุณวิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำแล้วไม่อยากได้อะ
1: ไม่มีสิถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
0: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
1: เขา
0: ทั้งโลก
1: ก็
0: โลกเลยนะ
1: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือ กองทัพเรืออเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
2: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะ ไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปๆคำๆก่อนมาวอร์มอัพ
1: ก่อน
2: แล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได
1: ้
2: เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
1: ่
2: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม่
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: กนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน
2: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
5: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: พ่อพ่อพ่อ1 + 1เท่ากับเท่าไร
7: เท่ากับ2สิลูก
6: พ่อ2 + 2เท่ากับเท่าไร
7: สี่ไงลูก
6: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
7: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
6: พ่อเชยอีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
7: ไอ้ยะไอ้ยะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
9: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
10: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะกับผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์มาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เช้ามารู้สึกว่าเสียงอาจจะแปลกๆไปนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเจอฝนนิดๆหน่อยๆนะเช้ามาในเสียงเปลี่ยนเลยทีเดียวต้องขออภัยถ้าวันนี้ทำไมไอ้เสียงตั้งแต่ไม่สดใสเลยวันนี้ทำไมมันแปลกๆไปนะคะเนี่ยเราจะเจอเสียงแบบนี้ตลอดเลยถ้าหากว่ามีฝนหรือว่าอากาศหนาวนะคะคุณผู้ฟังต้องขออภัยจริงๆเนาะวันนี้เจอกันนะคะกับในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรานะคะวันนี้เนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดนะคะยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูของเดี๋ยวดูในส่วนของสภาพอากาศล่วงหน้า7วันก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังก็อากาศแบบนี้เนี่ยก็จะมีไปจนถึง21พฤษภาคมนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองเนี่ยประมาณ 60-80 ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะตกหนักเนี่ยในช่วง19แล้วก็20ถึง21นะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะในวันที่22ถึง25พฤษภาคมเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเราในวันนี้นะคะก็มีฝนเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังนะในส่วนของบุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสวันนี้ไม่ร้อนมากนะเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ครึ้มทั้งวันวันนี้ก็ดูก็สว่างกว่าเมื่อวานอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่าต้องดูเนาะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยพอสายๆมาเนี่ยฝนตกนะแล้วก็ยิ่งมืดๆนะสายมายิ่งมืดไปใหญ่นะคะเพราะว่าฝนตกแต่วันนี้เนี่ยก็ดูสว่างกว่าเมื่อวานอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสายๆจะตกอีกไหมนะคะก็เดี๋ยวติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะคะน่าจะตกประมาณบ่ายๆนะวันนี้นะแต่พื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook Live ของเรานะคะช่องทาง Facebook Live สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์อากาศเช้านี้เป็นยังไงมีข่าวสารอะไรอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทักทายกันก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในเช้าวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยมีในส่วนของมติครม.ออกมาหลายเรื่องเลยแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่พี่น้องเราเนี่ยรอกันอยู่นะอย่างในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็ในเรื่องของการอนุมัติวันหยุดนะวันหยุดพิเศษก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันเดี๋ยวเช้าวันนี้ทักทายกันก่อนนะคะทาง Facebook Live ทักทายพี่ระเด่นภาทีนะคะทักทายผู้ใหญ่พลคนเสาะกราวค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะคะที่บ้านหนองเรือหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะทักทายป้าริมหันชนะนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมด้วยพี่สุเถียนทองคำนะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะคนป่วยเยอะขึ้น
ทุกวันเลยนะคะอายุไม่เกิน50ปีก็ป่วยกันแหละนะคะจริงๆเนาะทักทายไปยังลุงโมดด้วยนะคะลุงโมดถ้าจำกันได้นี่ลุงโมดจากทางชำนินะคะทักทายพี่อุทิศวรรณศรีนะคะช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยๆอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยบอกคุณผู้ฟังทุกวันเลยให้ดูแลสุขภาพแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะคะต้องขอว่าจริงๆเมื่อวานนี้ก็เจอฝนแค่แบบนิดๆหน่อยๆเองนะคุณผู้ฟังเช้ามาในเสียงเปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสดใสในช่วงเช้าๆแต่สายมาก็ดีขึ้นอยู่นะคะแต่ตอนเช้าต้องขออภัยจริงๆบางทีเสียงมันไม่สดใสเลยเนาะตื่นนอนมาในเสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองสุขนะคะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้อากาศเย็นนะหลังฝนตกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะทักทายพี่อิวทิตรำด้วยนะรับฟังจากหมู่5บ้านอโนไทยตำบลเมืองไผ่นะคะสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่พนัดเจียวรำค่ะเมื่อวานที่3แหวงห้วยร่านี่ฝนตกมากพอสมควรเลยนะคะทักทายป้าลำดวนอุตปาจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายพี่ส่งภาพันธ์ด้วยนะคะเช้านี้อากาศดีมากเลยนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกทั้งวันนะคะก็ทำให้ท้องไร่ท้องนาเนี่ยชุ่มฉ่ำมากเลยทีเดียวนะคะทักทายพี่ยืนยุงประโคนจากอำเภอพระพลาชัยนะคะพี่วนากฎมัชชาด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจากทางช่อพกาทักทายไปยังพี่สยามชัยฉิมมาลีนะคะสวัสดียามเช้านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ3โมงเช้านี่ฝนตกนะแต่ว่าไม่นานนะคะจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่ตื่นมาจัดรายการประมาณตีห้าครึ่งถึง7โมงเนาะก็ไม่มีฝนนะในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยแต่พอจัดรายการเสร็จกลับไปนอนต่อคุณผู้ฟังตื่นมาประมาณ8โมงเอ้าทำไมฝนตกนะคะจน9โมงแล้วก็ยังไม่หยุดอีกนะคะตกอยู่เรื่อยๆเลยทั้งวันเลยนะคะทักทายไปยังพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบล2ห้องด้วยนะคะทักทายพี่สนานอช่วยรำค่ะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธประเสริฐดีเลิศลาบมากมีนะอำเภอกระสังเช้านี้มีเมฆมากนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะคะโอ้แสดงว่าตกทั่วทุกพื้นที่อยู่นะเมื่อวานนี้เนี่ยดีใจกับพี่น้องที่ทำไร่ทำนาด้วยนะคะทักทายพี่อมรรัตน์นะคะสวัสดียามเช้านะคะติดตามเราฟังกันอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยทักทายผู้ใหญ่ไก่กระบวนชนกเจนถูกใจนะคะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะที่บ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณแท้เจนดีนะคะเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะสวัสดียามเช้านะคะฝนตกตอนบ่ายๆนะตอนเช้าจะไปหาหมอว่าอย่างนั้นนะก็เดินทางปลอดภัยแล้วกันนะคะทักทายคุณต้นน้ำปรมินนิรโสด้วยนะคะทักทายพี่สากลเจรำจากสามแหวงห้วยราชนะคะพี่พุทธาสว่างศรีค่ะสวัสดียามเช้านะคะทักทายป้าบรรเทาสำราญใจด้วยนะจ๊ะติดตามเราฟังกันอยู่นะที่วัดอินนะคะอากาศดีๆนะวันนี้นะป้ากำลังลาบดอกแคนาถวายหลวงตานะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะป้าบรรเทานะทักทายพี่สุนทรสมานทองนะคะพี่ผู้ใหญ่พี่ชัยปฏิรำด้วยนะคะพี่มีชัยมิวสิกนะคะสวัสดียามเช้านะคะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านม่วงเหนือตำบลพระครูนะคะทุกเช้าเลยวันนี้เนี่ยมีการประชุมที่ศาลาประชาคมเรื่องการจุดตอฝั่งข้าวนะคะแล้วก็ไม่รู้พี่น้องคนไหนเนาะจะโดนตัดสิทธิ์นะคะก็ขอให้พี่น้องเราไปรับฟังด้วยวันนี้ที่ศาลาประชาคมนะคะน่าจะตัดสิทธิ์ในเรื่องของการช่วยเหลือนะคะจากทางภาครัฐหรือเปล่าคะเพราะว่าเราได้มีการแจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ปฏิบัติตามมาตรการนะคะลดการเผาเนาะทักทายไปยังพี่สำเรียงด้วยนะคะผู้ใหญ่ประณีนวลขนึงจากทางตะโกตะพิประโคนชัยนะคะทักทายกำนันนิสัตสิริสำราญนะจ๊ะเช้าวันนี้นะคะกับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเรากำนันนิสัตแจ้งอ๋ออากาศครึ้มนะอยู่อากาศครึ้มๆอยู่นะวันนี้นะคะแล้วก็แป๊บหนึ่งนะวันนี้เวลา 9:30 นเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะที่หมู่1ตำบลบ้านปรือมีท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเกษตรจังหวัด
นายอำเภอกระสังนะคะเกษตรกระสังเนาะแล้วก็หัวหน้าส่วนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะในพื้นที่ของอำเภอกระสังเนาะก็จะไปร่วมกันด้วยนะคะที่ตำบลบ้านปรือนะคะไปร่วมกันทั้งหมด15หมู่บ้านนะคะก็แจ้งให้ทราบเนาะอ่ะก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพกันนะคะในวันนี้นะคะทักทายไปยังพี่ยานดานะคะสวัสดียามเช้านะคะตื่นมาฟังข่าวทุกเช้าเลยท่านกำนันสำรวยคุรจอกนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้ฟังทุกวันเลยที่ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนินะคะขอบพระคุณไปยังกำนันด้วยนะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังกันนะคะทักทายกำนันจำรัดยินดีรำด้วยนะคะจากทางเมืองแกเนาะจากบ้านหนองเชือกเมืองแกสตึกนะคะวันนี้เปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยนะเปิดทุกวันเลยเหมือนเดิมที่หมู่5บ้านหนองเชือกตำบลเมืองแกอำเภอสตึกขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังคุณลุงบุญเหลือใจรำนะคะฟังจากหอกระจายข่าวหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ฟ้าครึ้มนะคะท้องฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่ยังไม่ตกนะอากาศดีมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่กอบนิวรณ์รำด้วยนะคะพี่แม่พูนคงคือคงสืบชาติเนาะรับฟังจากหมู่2หนองสมิตรนะคะติดตามรับฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ทักทายกันไปพอสมควรและเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักทายกันต่อและกันสำหรับท่านใดที่มีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มาดูในส่วนของเรื่องราวข่าวสารก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมาทักกันต่อเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันกับในเรื่องของการประชุมนะคะในการในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะซึ่งก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี69นั่นเองคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีฝนตกนะคะมีลมพายุต่างๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกกันไปก็คือน้ำจะค่อนข้างน้อยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะองคมนตรีนะคะได้มีการร่วมสังเกตการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับให้กำลังใจให้คำแนะนำนะคะในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาในเรื่องของภัยแล้งปี69เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาค่ะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี2569ค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นในฐานะผู้บัญชาการการป้องกันและแก้ไขขออภัยนะคะเป็นในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้เป็นประธานในการประชุมนะคะซึ่งองคมนตรีเนี่ยได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวนะคะพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ระบุนะคะว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรและพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้จังหวัดเนี่ยดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุค่ะโดยให้ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร่งด่วนนะคะพร้อมกับเดินหน้าโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569สูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำใน18จังหวัดนะคะปริมาณรวม 1,997,691 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพี่น้องประชาชน 34,169 ครัวเรือนรวมทั้งบูรณาการข้อมูลจากดาวเทียมนะคะแล้วก็ข้อมูลสา
ระสนเทศเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็แจ้งให้ทั้ง76จังหวัดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมในการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อวันนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดก็ได้มีการเข้าประชุมผ่านทางไม่ใช่เข้าประชุมสิเข้าไปติดตามรับฟังเนาะการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะส่วนจังหวัดที่มีปัญหาเขาก็จะได้มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องของภัยแล้งที่เกิดขึ้นในทุกๆปีนั่นเองนะคะทีนี้มาดูมติครม.เมื่อวานนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรื่องนี้เนี่ยก็มีการแพร่กระจายออกมาเป็นข่าวปลอมด้วยแต่ล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ฟังครม.ได้เห็นชอบแล้วค่ะให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษกทม.นะคะพร้อมทั้งสั่ง work from home 3วันค่ะบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านก็รอกันอยู่นะคะจะได้ชัดเจนในเรื่องของวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะคะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็คาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกนะคะผู้นำทางความคิดแล้วก็นักวิชาการกว่า 1.5 หมื่นคนจาก190ประเทศเดินหน้ามาไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกแล้วก็แนวทางการรับมือกับความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กทม.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ก็คือการ work from home นะคะทำงานจากที่บ้านในวันจันทร์ที่12แล้วก็วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่แล้วก็การปฏิบัติงานค่ะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยงานเนี่ยพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแล้วก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนมาตรการดังกล่าวก็เพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็รักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็มีโอกาสได้ต้อนรับนะคะจากหลายๆประเทศเลยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยของเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวที่ไหนพี่น้องเราพบเห็นนะคะชาวต่างชาติหรือว่าในส่วนของผู้นำประเทศจากประเทศอื่นๆมาเราก็แสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันหน่อยก็แล้วกันนะคะอาจจะมาไม่ถึงบุรีรัมย์ของเราหรอกนะคะอาจจะไปอยู่แถวกรุงเทพนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่นะมาไทยทั้งทีเขาอาจจะเลือกบุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการมาท่องเที่ยวก็ได้นะคะมาดูเรื่องต่อมาอ่ะอันนี้เรื่องสำคัญที่เราบอกว่าพี่น้องหลายท่านของเราก็รอคอยกันอยู่นั่นก็คือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะท่านเอกนิติก็ได้มีการเผยครม.เนี่ยได้มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันช่วยกลุ่มเปราะบางนะคะในเรื่องของการเติมเงินอีก700บาทผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทให้พี่น้องประชาชนทั่วไปผ่านโครงการ60
ต่อ40นะคะนาน4เดือนแล้วก็ช่วยเติมสภาพคล่องร้านค้ารายเล็กเตรียมเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังอีก5วันเท่านั้นแล้วก็จะเริ่มใช้1 มิถุนายนถึง30กันยายนย้ำนะคะ 1,000 บาทต้องใช้ให้หมดไม่มีสะสมเดือนต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการปรับเกณฑ์อายุ18ปีขึ้นไปร่วมได้ขณะที่ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาไม่ร่วมโครงการนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงข่าวนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเหตุผลหลักก็คือวิกฤตพลังงานที่ไทยและประเทศทั่วโลกเนี่ยประสบกันอยู่นะคะแล้วก็ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเริ่มจากวิกฤตพลังงานที่มาจากการค้าพลังงานมาจากค่าพลังงานที่สูงขึ้นจากสงครามแล้วก็ตอนนี้เนี่ยวิกฤตมาสู่ระลอก2แล้วก็คือวิกฤตต้นทุนค่ะและกำลังเข้าสู่วิกฤตระลอกที่3ก็คือวิกฤตของแพงที่สะท้อนในส่วนของตัวเลขเงินเฟ้อแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อจะเพิ่มสูงขึ้นหากหยุดไม่ได้จะนำไปสู่วิกฤตระลอกต่อไปก็คือวิกฤตกำลังซื้อค่าครองชีพสูงนะคะกำลังซื้อหดลงนะคะธุรกิจมีต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็ที่จะได้รับผลกระทบมากขึ้นก็คือคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินมารองรับแรงกระแทกซึ่งถ้าหากว่าให้วิกฤตเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือธุรกิจปิดตัวคนตกงานเศรษฐกิจซึมยาวแล้วก็ต้องออกรัฐเนี่ยจึงได้มีการต้องออกในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะซึ่งนายเอกนิติเนี่ยได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าหลักการคิดของโครงการนี้ได้มีการแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะคุณผู้ฟังเรื่องที่1ก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสิทธิ์ 13.18 ล้านคนนะคะวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนใช้งบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย 56,000 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องที่2ค่ะกลุ่มคนชั้นกลางที่เจอภาวะค่าครองชีพสูงโดยประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่ายให้ 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงิน 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้งบประมาณ 120,000 บาทนะคะ20,000 ล้านบาทคุณผู้ฟัง 120,000 ล้านบาทนะคะส่วนกลุ่มที่3ค่ะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กที่จะช่วยเติมสภาพคล่องเพิ่มสายป่านเพื่อให้สามารถอยู่ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการนอกจากนี้เนี่ยยังจะมีการนำเอา AI นะคะเข้ามาช่วยสอนให้บริหารต้นทุนให้ดีขึ้นโดยสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะบริหารจัดการกองทุนให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่แหล่งสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบมากขึ้นโดยไม่ต้องไปกู้นอกระบบนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยนายเอกนิติเนี่ยก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครั้งนี้ก็คือวิกฤตค่าครองชีพกระทบคนส่วนมากแต่โครงการนี้จะมาช่วยรองรับเพื่อที่จะให้สามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการนี้นะคะมาจากพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทค่ะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องนั้นที่ประชุมครม.ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะคะให้คำชี้แจงแล้วก็ย้ำว่าพ.ร.ก.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วก็ต้องดำเนินการต่อไปส่วนคำร้องก็เป็นไปตามกระบวนการทางนิติบัญญัติค่ะส่วนทางด้านของนายละวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าโครงการ40ขอภาโครงการ60ต่อ40ไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมกับปรับเกณฑ์อายุเริ่มต้นตั้งแต่18ปีขึ้นไปร่วมโครงการและโครงการนี้นะคะจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนมากกว่า43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 13.18 ล้านคนนะคะโดยเพิ่มวงเงินจาก700บาทจากเดิม
อีก700บาทจากเดิมเนี่ย300บาทรวมเป็น 1,000 บาทมีระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนใช้ชื่อโครงการนะ60ต่อ40อย่างงี้มั้ยคะคุณผู้ฟังอ่านแบบนี้ถูกไหมเนาะมันเป็นตัวทับนะคะที่จะให้วงเงินคนละ 1,000 บาท4เดือนเนี่ยก็จะให้ใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะ200บาทเนาะซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยจะต้องใช้ให้หมดเติมวงเงินนะคะให้หมดเต็มวงเงินนะคะ 1,000 บาทไม่มีสะสมในเดือนต่อไปมีระยะเวลาการใช้ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะคะบางท่านบอกว่าหมดตั้งแต่วันส่งวันแรกแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีการจำกัดนะคะนี่ก็มีการจำกัดว่าวันละ200บาทนะคะส่วนการเปิดลงทะเบียนคุณผู้ฟังเตรียมตัวให้พร้อมเลยวันนี้20พฤษภาคมแล้วนะคะจะเปิดให้พี่น้องประชาชนลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ทั้งนี้นะคะผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ว่าจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังขณะที่ร้านเดิมนะคะก็ให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะคะทั้งนี้หากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ร่วมกับร้านทำเล็บนะคะทำผมนวดแล้วก็สปาเพราะว่าต้องการให้นำไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่จะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่นะคะในวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ว่าจะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะก็พี่น้องเราก็เตรียมตัวให้พร้อมเนาะกับการลงทะเบียนนะคะในวันที่10อย่าง25เนาะในวันที่25นะคะถึง29เปิดไม่กี่วันเองคุณผู้ฟังค่ะฉะนั้นก็รีบๆนะใครดีใครได้นะใครช้าก็อดไปเพราะว่าจะต้องรีบลงทะเบียนนะคะตามระยะเวลาที่กำหนดนั่นเองนะคะช่วงนี้6นาฬิกา39นาทีมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคุณผู้ฟังคะก็เริ่มต้นกันกับผู้ว่าบุรีรัมย์เนี่ยแจ้งเตือนในเรื่องของการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่19ถึง21พฤษภาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เตรียมความพร้อมกับการรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ระหว่าง9ถึง21พฤษภาคมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามปฏิบัติตามข้อแนะนำ3ข้อปฏิบัติตามข้อแนะนำนะคะคุณผู้ฟังสั้นๆ3ข้อเองนะคะข้อแรกก็คือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดค่ะคอยอัปเดตข้อมูลแล้วก็ประกาศคำเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือนั่งคอยมอนิเตอร์เนาะติดตามในเรื่องของการรายงานในเรื่องของสภาพอากาศต่างๆในแต่ละวันนะคะข้อที่2ค่ะระมัดระวังอันตรายจากสภาพอากาศนะคะคุณผู้ฟังให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะสั้นนะคะส่วนในส่วนของพื้นที่ลาดชันเนี่ยให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ชุมชนเมืองเขตเศรษฐกิจใกล้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นข้อที่3ค่ะหน่วยงานพร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะคะทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลแล้วก็ประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงช่องทางการติดต่อและขอรับความช่วยเหลือสำหรับท่านใดที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของบ้านเรือนวัดพังเสียหายในช่วงที่อาจจะมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากในช่วงนี้ก็ติดตามติดต่อเนาะช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือสายด่วนปพ.1784นะคะหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-557-9ค่ะร่วมมือร่วมใจพร้อมกับเตรียมพร้อมสำหรับรับมือกับอุทกภัยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราด้วยนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยเจอปัญหาในเรื่องของ
น้ำท่วมนะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของน้ำขังอะไรต่างๆในหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหากันเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะระบายไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะมาดูเรื่องต่อมาค่ะคุณผู้ฟังอาจจะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะคะมาดูกันต่อกับการตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธ์ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเมื่อวานนี้เนี่ยเวลา 9:00 นพระเทพวชิระวิมลรองประธานผู้ตรวจราชการคณะสงฆ์ภาค11ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการผู้ตรวจการนะพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ธรรมยุทธ์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็ประชุมร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุทธ์นะคะตามกำหนดการออกตรวจการคณะสงฆ์นะคะประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดทุ่งโพอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยเมื่อวานนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมถวายการต้อนรับอย่างสมเกียรตินะคะการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการบริหารงานของคณะสงฆ์ค่ะรับฟังผลการดำเนินงานแล้วก็มอบนโยบายเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังฆมณฑลตลอดจนหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัดนะคะซึ่งในช่วงบ่ายเวลา 12:30 นคณะผู้ตรวจการคณะสงฆ์ภาค11ก็จะได้เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมศาสนสถานแล้วก็พบปะกับคณะสงฆ์ในเขตอำเภอลำปลายมาสจำนวน3แห่งนะคะได้แก่วัดป่าเทียมโพชัยนะคะวัดป่าสนวนใหญ่แล้วก็วัดสะพานดำเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก่อนที่จะเดินหน้ามุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจตามกำหนดการต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นการลงพื้นที่มาดูในเรื่องของระเบียบวินัยคณะสงฆ์นะคะซึ่งมาทุกปีเนาะปีนี้ก็มีท่านศรีธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไปร่วมในการถวายการต้อนรับนะคะมาดูสายทุเรียนมาต่อกันเมื่อวานนี้พูดคุยกันไปบ้างแล้ววันนี้มาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเขาได้มีการไปหนุนเกษตรผู้ปลูกทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์บริหารจัดการทั้งระบบค่ะตั้งแต่ต้นทางอย่างเข้มแข็งมีคุณภาพเพื่อให้การบริหารจัดการผลผลิตได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการนำหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยไปลงพื้นที่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้มีท่านสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการเปิดการเสวนาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแล้วก็การเชื่อมโยงตลาดทุเรียนที่กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนน้ำแร่กรกแก้วสวนลุงเล่นะคะเมื่อหมู่ที่5ตำบลนนสุวรรณอำเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดการข้อมูลผลผลิตที่แม่นยำแล้วก็สร้างเครือข่ายการตลาดที่เข้มแข็งนะคะยกระดับการบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงให้เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภคตั้งแต่การผลิตการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานแล้วก็การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งทางด้านของนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพในการผลิตทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ประมาณ6,000 ไร่ค่ะมากที่สุดก็คือพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณปะคำละหันทรายแล้วก็อำเภอบ้านกรวดแล้วก็ซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะคะรสหวานละมุนลิ้นกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดค่ะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายระหว่างอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ซึ่งอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีผลผลิตออกจำหน่ายประมาณ 107 ถึงขอแผ่นประมาณ 1,700 ถึง 1,800 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ150 ล้านบาทนะคะซึ่งการที่
การจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรหน้าร้านไข่เองหน้าสวนขออภัยคุณผู้ฟังซึ่งการจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรไข่เองที่หน้าสวนเนี่ยหรือว่าช่องทางออนไลน์แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นปัญหาที่รัฐบาลมองเห็นนะพยายามเข้ามาช่วยแก้ไขในการส่งให้ลงนะคะไข่ส่งให้ลงแล้วก็ราคาไม่เป็นที่พอใจของพี่น้องเกษตรกรมากนักส่วนที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือการตลาดนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเนื่องจากแล้วก็ราคาเนื่องจากปัจจัยการผลิตปรับราคาสูงขึ้นนะคะเช่นปุ๋ยน้ำมันค่าแรงแล้วก็ค่าขนส่งซึ่งจะต้องมาพูดคุยหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะคะส่วนทางด้านของในด้านของผู้ที่เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ก็บอกว่าการที่จะทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยเหลือนะคะเกษตรกรด้วยเนาะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรบางรายเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของการตัดทุเรียนจำหน่ายให้ล้มนะคะก่อนกำหนดหรือความแก่เนี่ยไม่ถึง 32% ก็ทำให้เกษตรกรรายอื่นได้รับผลกระทบเสียชื่อเสียงไปด้วยนะคะส่วนในปีนี้ผลผลิตทุเรียนออกน้อยเพราะว่าอากาศร้อนก็ส่งผลให้ราคาจำหน่ายทุเรียนเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเพราะเราจำได้ปีที่แล้วเนี่ยโอ้เรากินทุเรียนแบบเหมือนกินมะม่วงเลยคุณผู้ฟังมันเยอะมากมีมาตลอดนะคะแล้วก็ลงเนี่ยก็ให้กิโลกรัมละ75 บาทแต่นี่เนี่ยตั้งเป้าไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ115 บาทนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนราชการก็ให้ความสำคัญแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนก็ได้มีแนวทางในการหิ้วมีแนวทางในการสร้างคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้กับทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ให้เป็นที่ยอมรับด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่อยากลองลิ้มรสนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังหอมหวานละมุนลิ้นเนื้อเนียนดุจคัสตาร์ดเนี่ยใครอยากลองชิมก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะเพราะว่าพอพูดถึงแล้วคุณผู้ฟังพูด

สวนลมสวนสมหมายจากสวนสมหมายสวนสมหมายฟาร์มที่บ้านปลื้มอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์จำหน่ายที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะในวันนี้ค่ะวันพุธที่20พฤษภาคมนี้ราคาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปราคาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่100ถึง200บาทผู้ที่สนใจสั่งซื้อก็เชิญชวนนะคะไปกันได้หรือว่าจะสั่งซื้อได้ผ่านทางพี่หนิง0623895285ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้ทุเรียนบ้านเราอะนะใครๆก็อยากจะกินเดี๋ยววันนี้จบรายการนี้ต้องไปสักหน่อยกลัวไม่ทันก็อยู่เหมือนกันนะคะประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะอ่ะมาดูกันต่อค่ะกับทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในฝนตกทั่วทุกพื้นที่แล้วเราก็จัดกิจกรรมต้องบอกว่ามันเกี่ยวกับการใช้น้ำทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะได้มีการจัดกิจกรรมมอบกล้าไม้นะคะแก่เครือข่ายปราดบุรีรัมย์ 30,000 ต้นแจกจ่ายพี่น้องประชาชนฟรีเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บุรีรัมย์เป็นเมืองน่าอยู่ต่อเนื่องปีที่11แล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะในส่วนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินนะคะให้ผืนดินนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมบ้านหนองไผ่ดงตำบลตูมใหญ่อำเภอเมืองบุรีอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยมีนายนิคมเศรษฐลักษณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนะคะเมื่อวันนี้ในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่านคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับแล้วก็เปิดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดนะคะระดับอำเภอแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการไตรภาคีนะคะเครือข่ายประชาบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่ครูนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า100คนกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาในหัวข้อสานใจสร้างผืนป่าเติมต้นกล้าให้แผ่นดินโดยพ่อคำเดืองภาษีนะคะประธานเครือข่ายปราชชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองน่าอยู่นายคำนึงเจริญสิริประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามมานะคะนายวิสุทธิขออภัยค่ะพระครูวิสุทธิพัฒนาพิรมค่ะพระอาจารย์ทองใสของเรานะคะเจ้าคณะตำบลหนองกงประธานเจ้าคณะตำบลหนองกงประธานกลุ่มรักนางรองสีเขียวยั่งยืนนะคะก็ได้มีการร่วมกันในการเสวนาด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบกล้าไม้นะคะจำนวน 30,000 ต้นนะคะให้แก่พ่อคำเดืองภาษีประธานเครือข่ายปราดเพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราดบุรีรัมย์ในแต่ละพื้นที่ต่อไปนะรวมไปถึงสวทบุรีรัมย์เราด้วยแล้วก็การจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปีงบประมาณ2569ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้เนี่ยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้มีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อกล้าไม้มอบให้แก่เครือข่ายปราดบุรีรัมย์มาตั้งแต่ปี59นะคะต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วโดยในปีงบประมาณ2569นี้จัดสรรงบประมาณจำนวน 300,000 บาทจัดซื้อกล้าไม้จำนวน 30,000 ต้นประกอบไปด้วยต้นยางนามะฮอกกานีพยอมตะเคียนทองกระบากประดู่แดงพยูงกระถิ่นเทพาไผ่สางหม่นเป็นต้นนะคะก็หลังจะรับมอบก็จะกระจายกล้าไม้เนี่ยไปยังศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่อำเภอต่างๆเพื่อที่จะกระจายให้กับพี่น้องประชาแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนนะคะนำไปปลูกต่อไปนั่นเองถ้าใดที่สนใจอยากจะรับกล้าไม้ในปีนี้ก็อย่าลืมนะคะโทรมาลงรับนะคะลงทะเบียนนะลงทะเบียนในการรับกล้าไม้ได้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เดี๋ยววันรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันในส่วนของศูนย์ใดเบอร์โทรใดบ้างคุณผู้ฟังเพราะเราพูดมา 2-3 วันแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะแจ้งกันในครั้งต่อไปอีกก็แล้วกันนะในส่วนสวทบุรีเราก็มีการโทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆอยู่นะคุณผู้ฟังนะทาง044611747นะคะช่วงนี้6:54 นาทีทำไมเวลาเดินเร็วจังเลยเนาะข่าวสารเรายังเหลืออีกเยอะเลยนะ

0: แต่ว่าเวลาเดินเร็วจริงๆเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเรื่องสำคัญสำคัญหน่อยก็แล้วกันนะคะทุเรียนเราพูดกันไปแล้วเนาะว่าวันนี้จะมีการจำหน่ายนะคะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันวันนี้20พฤษภาคมนะคะคุณผู้ฟัง20พฤษภาคมวันนี้ประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนพี่น้องเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีงบประมาณ2569นะสำหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณผู้ฟังกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการได้เลยเริ่ม6พฤษภาคมเป็นต้นมาสำหรับผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไม่สามารถเดินทางมารับบริการได้ให้อสมแต่ละชุมชนแจ้งรายชื่อเข้าไปนะคะแล้วเขาจะมีการมาฉีดวัคซีนให้ถึงที่บ้านนะคะส่วนกำหนดการฉีดเนาะในวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะก็มาฉีดวัคซีนนะคะป้องกันในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะมากันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยที่บุรีรัมย์เหนือนะคะแล้วก็ชุมชนโคกกลางด้วยนะในวันที่20พฤษภาคมนี้เนี่ยเริ่มเวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือนำบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปด้วยแล้วกันนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก็คือสำหรับท่านใดที่อยากจะมาร่วมบริจาคโลหิตต้องแจ้งไว้จะได้มีการเตรียมความพร้อมเนาะงดแอลกอฮอล์งดอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะโดยท่านนายอำเภอนะคะในอุกฤษของไทยส่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคโลหิตนะคะกับโครงการบริจาคโลหิตพลัดวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตนะคะในปี69นี้ซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ21พฤษภาคมนะคะ 8:30 นาทีนะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุตั้งแต่17ปีขึ้นไปแล้วก็มีน้ำหนักตัวตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปนะคะอาก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมกันนะคะช่วงนี้6:57 นาทีละคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายทาง Facebook Live ช่วงท้ายรายการกันสักหน่อยนะมีท่านใดทักทายกันเข้ามาเพิ่มบ้างนะคะเช้าวันนี้ทักทายกันต่อเนาะทักทายไปยังพี่สมพรชอบรำนะคะฝนช่วงนี้ฝนตกเนาะเช้านี้ฝนตกปล่อยๆที่บ้านหนองตลาดควายนะคะพี่สนมชินวันค่ะอยู่ทางหมู่10นะคะเช้านี้ครึ้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะจ๊ะทักทายพี่สงพาพันอีกครั้งนึงเนาะบอกว่าอย่าลืมลงทะเบียนพันไม้ให้ด้วยนะคะโทรเข้ามาทาง044611747แล้วกันช่วงสายๆคุณผู้ฟังอย่าโทรมาเร็วมากเดี๋ยวบางทียังไม่ขึ้นมาทำงานเลยพี่น้องเราก็อาจจะว่าทำไมโทรมาไม่มีคนรับเลยขออภัยจริงๆจัดรายการเสร็จเราลงตึกไปอาบน้ำแต่งตัวมาทำงานคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยสักประมาณ9โมงเป็นต้นไปนะค่อยโทรมาคุณผู้ฟังอย่ารีบร้อนโทรแต่เช้านะ9โมงเป็นต้นไปนะคะปีนี้ในส่วนของสวทบุรีรัมย์เราได้รับกล้าไม้มาถ้าว่าเท่าเดิมกับปีที่แล้วน่าจะประมาณ 5,000 ต้นก็เดี๋ยวเฉลี่ยกันอีกทีหนึ่งว่าจะได้ประมาณกี่ท่านนะท่านละกี่ต้นเนาะทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารัมด้วยนะคะทักทายจันทร์กิติสาววงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะพี่พนมค่ะสวัสดียามเช้านะคะพี่สุนิสาจริตรัมค่ะบอกว่าวันนี้ก็ฟ้าครึ้มๆอีกแล้วนะคะทักทายพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะปืนหอกระจายเราฟังจากหอกระจายข่าวนะคะทางชุมเหตุเนาะแล้วก็ทักทายไปยังพี่บุญเชิดถวันเวทนะคะทักทายกันยามเช้านะคะกำนันใหญ่บอกว่าเมื่อวานนี้ลงทะเบียนรับกล้าไม้แล้วนะที่สวทบุรีรัมย์นะคะเห็นรายชื่อแล้วเนาะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กำนันใหญ่ไม่เห็นโทรหาหนูนะคะโทรมาเบอร์ที่สถานีเนาะลงทะเบียนให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่ลงมาบอกว่าอยากได้แต่อะไรเนาะแม่นะคะทักทายพี่สุนิสาจริตรำด้วยนะคะอยากได้ต้นไม้มาปลูกที่สวนเดี๋ยวโทรมานะ9โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาที่044611747นะคะก็ เดี๋ยวลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งว่ารับวันไหนยังไงมีพันไม้อะไรบ้างแล้วกันนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นความถี่ FM 101.75 MHz หรือช่องทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากรอติดตามรับชมรับฟังวันนี้ดิฉันพิมพากาอุ้ยรามพร้อมทีมงานสวท.บุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิโครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้
3: สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6